0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
1: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9พระสงฆ์80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหนหลวงและผ่านในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชินีแต่งกายเช้าทักษิณพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลพุทธเอาเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกทำบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 นจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นาทีเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอ

0: การแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
3: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน
2: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมา นอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและ

0: ท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
1: นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแพงชนะบอยเซนจูรี่สุประโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีLTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดียววรัฒกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโควาเมืองอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตเข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์ณทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์เมืองอันดับ6เอาชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวตัทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเดริรอยหว่องเมืองอันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3ตัทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขเมืองอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาไมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เลกแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซราแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและปัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกัลยากมุนทลาซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ไทยไซคลิง Association และ YouTube TCA Channelการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอรวมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสายคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา10นาฬิกาและคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม Cด้วย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมหานครและ70ของสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21:21สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2:53สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา14:08ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
3: 1 นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางโดยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วย
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
10: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
11: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสมิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับนอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้วนแต่เป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้างด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทยความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
13: สวัสดีค่ะคุณปิญญวิทย
12: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
13: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมา คุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTR เขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมายเรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะถือคดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยคะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า1เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ2เขาได้ตกลงยอมรับข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
14: ม
13: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าตอบว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะคะที่สหรัฐเขาก
14: ำลังพิจารณาครับผม
13: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่2เนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ คนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อนะประเทศไทยจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่เป็นลงทุนในสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นอากาศถั่วเหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้านะคะจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผู้ผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เราไม่อย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็กเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณปัญญาวิทย์พี่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
14: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
13: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราจะพยายามนะคะอันที่สองคือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของ ินค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกjewelry อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปทั้งอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาจิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุตินะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่ไหมคะก็แปลรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
14: ก็ไปถั่วกัน
13: ใช่ถูกต้องค่ะด้านที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวเราดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากเลยนะคะตั้งแต่คุณซ้ำหนึ่งเนี่ยนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขันได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้เนี่ยนะคะคือนอกจากว่าเราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำ FTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมทนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
14: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้นหนึ่งคือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่ให้อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
13: ถูกต้องเลยค่ะ
14: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
13: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยค่ะ
14: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผ่าพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
13: ยินดีมากค่ะ
14: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายกรณินทร์ การจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกนความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
17: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation เลยนะครับ การลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณ
16: เมื่อกระบวนการกันกรองในระบบ e-budgeting เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนแต่สิ่งที่พิเศษและถือเป็นมิติใหม่ของปีงบประมาณ2570นั่นคือสำนักงบประมาณได้ยกระดับความโปร่งใสไปอีกขั้นโดยการพัฒนาระบบ e-budgeting โฉมใหม่เพิ่มระบบย่อยที่เรียกว่า Citizen Platformระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆให้สังคมร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
18: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลายสิบปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลายสิบปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
19: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ 60% ปีที่ปีที่5เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอะ
18: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าหัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
21: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับวันนี้วันอาสาฬหบูชาและวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษานะครับช่วงแรกของรายการครับผมมีเทปสัมภาษณ์นะครับเรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ได้สัมภาษณ์พระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรีมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันครับไปฟังกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
3: ขอเจริญพรผู้ดำเนินรายการและก็ขอเจริญพรท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องวันอาสาฬหบูชาซึ่งก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามีความเป็นมาก็นับแต่ก่อนพุทธกาล45ปีหรือก่อนพุทธศักราช45ปีเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่าความสำคัญนั้นก็คือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกันแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระธรรมจักรปวัตตนสูตรนะซึ่งก็เป็นความสำคัญคือวันที่ทรงประกาศพระศาสนาถ้าหากว่าไม่มีวันนี้พุทธศาสนาก็ไม่มีในปัจจุบันนะฮะสองก็เป็นวันที่ทรงโปรดพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งประกอบด้วยพระอัญญากตัญญะวัปปะปฏิยะมหานมะและพระอัสสชิทำให้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้เป็นปริยบุคคลแล้วก็ขอบวชในพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์หมู่แรกหรือรูปแรกเกิดขึ้นในวันนี้3ก็คือทำให้พระสังฆรัตนะเกิดขึ้นพระรัตนตรัยครบ3ประการนะฮะ4ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8ก็จะสังเกตว่าวันอาสาฬหบูชาปกติเดือนไทยก็ประมาณกรกฎาคมกลางเดือนหรือช่วงกรกฎาค
1: มนี่คือความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ที่มานะครับพูดถึงวันอาสาฬหบูชานะฮะพระอาจารย์พุทธศาสนิกชนฮะวันนี้วันอาสาฬหบูชาควรที่จะประพฤติตัวปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับ
3: ก็เจริญพรสำหรับวันอาสาฬหบูชานี้เนี่ยถือว่าเป็นวันพระแรกในวันขึ้น15ค่ําเดือน8เนี่ยเป็นวันพระแรกของพรรษากาล
1: ครับ
3: นะฮะซึ่งก็เป็นวันที่ญาติโยมเนี่ยเข้าวัดครั้งแรกเพื่อที่จะเริ่มศักราชของการเข้าพรรษาก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะทำความดีด้วยการรักษาศีลแล้วก็ให้ทานด้วยการทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาทำสังฆทานในวันสำคัญนี้แล้วก็ยังเรียกว่าเป็นวันที่ประเพณีท้องถิ่นบางที่บางแห่งก็จะได้ทำบุญอุทิศให้แก่ญาติบรรพบุรุษทั้งหลายด้วยนะฮะและนอกจากนั้นในวันพระนี้ก็จะมีการรักษาอุโบสถศีลเป็นอุโบสถแรกของพรรษากาลนะจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันสังฆรัตนะหรือวันแห่งพระสงฆ์แล้วก็ได้ร่วมกันเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกันแรกนะฮะนอกจากนั้นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็แต่เดิมเราไม่มีนะเมืองไทยเพิ่งจะมีปรากฏปี2501ขึ้นมาฮะโดยคณะสงฆ์ในยุคนั้นได้กำหนดขึ้นมาว่าก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งโดยปกติเมืองไทยก็เฉลิมฉลองวิสาขาบูชาเท่านั้นอาสาฬหบูชาเนี่ยก็มากำหนด2501เป็นต้นมาในเมืองไทยว่าเป็นวันสำคัญที่จ จะต้องร่วมกันเฉลิมฉลองเหมือนกันนะฮะ
1: ครับนี่คือเรื่องของวันอาสาฬหบูชานะครับที่มาความสำคัญแล้วก็สิ่งที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยควรประพฤติและปฏิบัติในวันสำคัญวันนี้นะฮะพระอาจารย์เมื่อกี้มีคำหนึ่งที่สงสัยครับอุโบสถศีลครับพระอาจารย์อุโบสถศีลคืออะไรครับ
3: เจริญพรอุโบสถศีลเป็นเรียกว่าเป็นศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้อุบาสกอุบาสิกา
1: ครับ
3: เข้าไปถือศีล8แต่เป็นศีล8ที่รักษาเฉพาะวันอุโบสถซึ่งวันอุโบสถเมืองไทยของเราเนี่ยก็ดังที่รู้ก็จะมีวันพระ8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําแต่อุโบสถเดิมที่มีปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีทั้งวัน5ค่ํา3ค่ํา8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําอย่างเงี้ยฮะก็เดือนหนึ่งก็เรียกว่าเว้น2วัน3วันก็ไปอุโบสถก็ไปรักษาศีลอุโบสถอันนี้เป็นวันศีลอุโบสถก็คือเฉพาะวันพระและวันที่กําหนดเท่านั้นเขตการรักษาศีลอุโบสถก็คือวัน1คืน1
1: ครับ
3: เช้าสมมุติว่าเช้ารับศีลอุโบสถ 9:00 นนอนค้างคืน1พรุ่งนี้เช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็จะหมดเขตอุโบสถศีลละ
1: ครับ
3: แต่ศีล8ข้อเหมือนกันนะก็เรียกว่าศีล8นั่นแหละแต่เป็นศีล8อุโบสถรักษาเฉพาะวันอุโบสถแต่ศีล8ทั่วไปก็คือของแม่ชีเนี่ย
1: ครับ
3: รับศีล8นะรับศีล8ครั้งนึงก็รักษาได้ตลอดชีวิตจนกว่าจะบอกคืนลา
1: ครับวันสำคัญอีกวันนึงฮะพระอาจารย์ครับวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้แล้วครับที่มาและความสำคัญเป็นยังไงครับอาจารย์ฮะ
3: เรียนพรฮะวันเข้าพรรษานี้เนี่ยเดิมต้นพุทธกาลเนี่ยหรือปฐมโพธิกาลเนี่ยไม่มีวันเข้าพรรษา
1: อ๋อครับ
3: เพราะว่าภิกษุสงฆ์ยังน้อยนะฮะการประกาศศาสนาครั้งแรกก็เริ่มตั้งแต่วันอาสาฬหบูชานี่แหละ
1: คร
3: ับ เริ่มแรกก็มีพระสงฆ์5รูปอย่างเงี้ยนะฮะจากนั้นมาก็มากมายขึ้นจนเป็น 1,250 องค์ที่มาเกิดวันมาฆบูชานะฮะจากนั้นก็มีมากขึ้นมากขึ้นก็ปรากฏว่าพระสงฆ์ในกลุ่มฉัพพัคคีที่ได้บวชกับพระพุทธเจ้าครั้งแรกเนี่ยด้วยเอหิภิกขุสัมปทาเนี่ยก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติตนเองตามป่าต่างๆนะฮะซึ่งยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดนะยังไม่มีวัดก็มีแต่ป่าศรีพัฒนมฤคทายวันซึ่งไม่ใช่วัดนะ
1: ฮะ
3: ป่าศรีเนี่ยเป็นสถานที่ที่นักบวชทุกศาสนาทุกความเชื่อหรือสีชีพัยต่างๆจะไปรวมกันปฏิบัติอยู่ที่นั่นผู้บวชใหม่ก็เข้าไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้ก็เชื่อว่าจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็จะได้ไปเรียนรู้กันที่นั่นที่ป่าไอศิเพราะนั้นจะไม่ใช่วัดในยุคนั้นดังนั้นเมื่อไม่มีวัดเนี่ยก็ภิกษุก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ตามป่าป่าเขาลำเนาภัยใกล้หมู่บ้านเพื่อที่จะบิณฑบาตได้ทีนี้ว่าพระเมื่อบวชจากทุกความเชื่อทุกวันละนะฮะทุกกลุ่มชนเนี่ยไปรวมตัวกันบางคนก็รู้จักการปลูกพืชพันธัญญาหารบางรูปก็ไม่รู้จักการปลูกพืชพันธัญญาหารแต่วันละสูงเนี่ยไม่รู้ว่าต้นข้าวเป็นยังไงไม่รู้ว่าพืชพันธุ์อื่นๆเป็นยังไงพอจะเข้าพรรษาเนี่ยฤดูฝนมาแล้วเหมือนบ้านเรายุคปัจจุบันนะฮะฝนมาแล้วก็เขาก็เพาะปลูกหว่านข้าวกล้าแล้วทีนี้พอหว่านไปแล้วเนี่ยบางข้าวกล้าบางพื้นที่เนี่ยดินมันแห้งมันไม่ใช่เป็นท้องนาอาจจะเป็นข้าวกล้าที่ปลูกตามพื้นที่แห้งแล้งหรือชุมชนชาวเขาอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีงอกขึ้นมาใบก็เหมือนหญ้านี่แหละก็ปรากฏว่าก็พากันเดินไปเหยียบนะ 1,500 เนี่ยของกลุ่มพระฉัพพัคคีเนี่ยไปเหยียบข้าวกล้าในนาในขณะที่เดินทางมาเพื่อที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าชาวบ้านก็เกิดความเดือดร้อนว่าเอ๊ะพระสงฆ์ทำไมมาเหยียบข้าวกล้าหรือพืชพันธุ์ที่เพาะปลูกไม่รู้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
1: คร
3: ับ แล้วก็ไปทูลบอกพระเจ้าว่าเอ๊ะศาสนาอื่นเค้าเนี่ยฤดูฝนเนี่ยเค้าหยุดนะเค้าไม่เดินจาริกทําไมในพุทธศาสนาถึงไม่หยุดพระพุทธเจ้าก็จึงได้บัญญัติว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ภิกษุในพุทธศาสนาอยู่จําพรรษา3เดือนคือตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน8นะฮะไปจนถึงขึ้น15ค่ําเดือน11ซึ่งการเข้าพรรษามี2ช่วงเรียกว่าปุริมพรรษาคือพรรษาแรก
1: ครับ
3: คือแรม1ค่ําเดือน8

0: เป็นพระวินัยภิกษุใดไม่จำพรรษาก็ถือว่าปรับอาบัตินะฮะเป็นอาบัติแล้วก็เวลาพระเข้าพรรษาแล้วเนี่ยสามเดือนไม่ให้ไปนอนค้างแรมที่ไหนไม่ให้จาริกเดินทุดงไปไหนให้อยู่วัดนั้นๆดังนั้นถ้าหากว่ามีเหตุนะมีเหตุที่จะต้องไปก็ทรงอนุญาตไว้สี่อย่างเรียกว่าสัตตหะกรณียะก็คือว่าสามารถไปนอนค้างแรมที่อื่นได้ด้วยเหตุสี่อย่างเช่นหนึ่งพ่อแม่ก็ดีเพื่อนภิกษุสัตมิกก็ดีเจ็บป่วยไปเพื่อดูแลพยาบาลได้สองเพื่อนภิกษุสามเณรหรือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่บวชแล้วกระสันหรือว่ามีความอยากจะสึกจะลาสิกขาจะด้วยเหตุอะไรก็ตามไปเพื่อระงับได้นะฮะสามก็คือมีการซ่อมแซมสร้างถาวรวัตถุเสนาสนะในวัดนั้นๆนะเขาก็เป็นวัดที่อาจจะคุ้นเคยรู้จักกับพระสงฆ
1: ์
0: ก็ไปช่วยหรือรู้จักโดยสาธมิกหรือเพื่อนภิกษุด้วยกันก็ได้ไปช่วยเพื่อที่จะซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์นะฮะสี่ก็คือว่าเป็นส่วนของการที่ญาติโยมนิมนต์ก็สามารถลาไปแต่ลาไปได้7วันวันที่7เนี่ยต้องมารับอรุณวัดที่เข้าพรรษานะอธิษฐานเข้าพรรษา
1: ครับครับ
0: เชิญพ
2: รไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมครับคือสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนต้องเดินธุดงค์นะครับไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาพืชพันธุ์เสียหายแต่ปัจจุบันมีรถยนต์มีถนนตัดไปแล้วพระอาจารย์มียกเว้นหรือว่ามันมีข้อผ่อนปรนอะไรไหมครับ
0: เจริญพรไม่มีฮะเพราะเมื่อพระสงฆ์เถรวาทเนี่ยจะยึดตามพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยปิฎกนะฮะทุกประการไม่ไปตัดไม่ไปเปลี่ยนไม่ไปเพิ่มเพราะนั้นเมื่อบัญญัติแล้วอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะไม่ต้องเดินด้วยเท้าแล้วล่ะแต่ก็เมื่อถึงการเข้าพรรษาที่ทรงกำหนดว่าเนี่ยขึ้นแรม1ค่ำเดือน8เนี่ยหรือพรรษาหลังแรม1ค่ำเดือน9ต้องเข้าพรรษาทุกที่ทุกแห่งนะ
2: ครับก็คือพระสงฆ์ต้องอยู่ในที่ตั้งอยู่ในวัดนะครับนั้นๆนะฮะในตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา
0: 3
2: เดือนจนออกพรรษานะครับสาถามกันต่อไปครับพระอาจารย์แบบนี้พระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตได้ไหมครับ
0: คือออกมาบิณฑบาตได้เพราะว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาไม่ใช่ห้ามออกวัดนะห้ามไม่ใช่ห้ามออกวัดแต่ว่าห้ามจาริกเดินทางไปค้างแรมที่อื่นที่ใดเท่านั้นเองเพราะอาจจะเป็นหนึ่งด้วยเหตุผลเดิมนะฮะก็คือไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาอาจจะไปรบกวนเบียดเบียนที่เขาเพาะปลูกประการที่สองก็ฝนตกเนี่ยบางทีมันน้ำท่วมน้ำหลากเกิดภัยพิบัติก็อันตรายเกิดขึ้นนะฮะการที่จะไปอยู่ตามต้นไม้ฟ้าพงฟ้าผ่าหรือน้ำท่วมหนีไม่ทันนะฮะก็พระพุทธองค์ก็ทรงห่วงใยก็สุขภาพหรือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ด้วยก็ตรงเนี้ยก็เป็นการอยู่จำพรรษาประการต่อมาก็คือเพื่ออนุเคราะห์ญาติโยมยุคก่อนมีมงคลที่กล่าวไว้ข้อหนึ่งว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลก็นั่นเนื่องจากว่าผู้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีพระสงฆ์ที่จะให้ได้ทำบุญได้ฟังธรรมได้รับศีลได้สนทนาเพื่อได้เรียนรู้หลักคำสอนในทางพุทธศาสนาไม่มีเพราะนั้นก็ไม่รู้จะไปเรียนกับใครเพราะว่ามันไม่มีวัดทั่วไปใช่ไหมก็จะต้องรอพระเข้ามาเมื่อเจอพระสงฆ์เมื่อไหร่นะก็จะได้เรียนรู้ละได้รับศีลได้ทำบุญได้ถวายทานตรงนี้เรียกว่าเป็นการพบสมณะและเป็นมงคลก็จะได้อนุเคราะห์ญาติโยมด้วย
1: ครับครับ
2: พระอาจารย์ครับยุคปัจจุบันนี้เนี่ยการรักษาศีลไม่ต้องศีล8นะฮะศีล5ธรรมดาเนี่ยยากเหลือเกินฮะการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทำยากครับมีข้อแนะนำไหมครับ
0: เจริญพรตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้เพื่อพัฒนาเพราะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้เสรีภาพสำหรับผู้คนที่นับถือนะฮะไม่ได้บังคับว่าจะต้องเพราะนั้นแต่ว่าพระพุทธองค์ได้จำแนกไว้ว่าถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะได้รับประโยชน์นะในส่วนของการได้รักษาเป็นอานิสงส์ทั้งนะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้และก็จากโลกนี้ไปแล้วแต่ถ้าท่านไม่รักษาท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์และโทษก็อาจจะตามมาอีกด้วยถ้าหากว่าไปกระทำผิดนอกจากนั้นใช่ไหมฮะเช่นศีล5เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์รวมไปถึงฆ่ามนุษย์ใช่ไหมฮะถ้าเรารักษาได้เราก็ได้รับอานิสงส์ก็คือเมื่อไม่ได้ฆ่าเราก็เมต

0: ็เป็นที่รักซึ่งกันและกันสังคมก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขเนี่ยถ้าเรามองถึงประโยชน์ว่าจริงๆการรักษาศีลเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและก็สังคมโดยรวมนะฮะทั้งปัจจุบันและอนาคตเนี่ยการรักษาโดยมุ่งถึงประโยชน์น่าจะเป็นเหตุเป็นผลและก็ชวนกันคิดชวนกันทำเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะสังคมมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่มีใครต้องการการถูกเบียดเบียนเอาเปรียบแน่นอนเรื่องพร
1: ครับอาจารย์ครับท้ายนี้นะครับอยากจะให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดข้อธรรมครับไปยังพุทธศาสนิกชนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะตอนนี้ครับ
0: เชิญพรช่วงเข้าพรรษาและสารบูชาก็เป็นการร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาครั้งแรกเป็นวันแห่งการสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้ดังนั้นก็จึงเชิญชวนญาติโยมชาวพุทธหนึ่งเรามาร่วมกันระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ด้วยกันซึ่งเดิมชื่อว่าเป็นวันเฉลิมฉลองแต่ว่ามาปัจจุบันก็ไม่เป็นการเฉลิมฉลองและเป็นการรณรงค
1: ์
0: เพื่อให้เรานั้นได้ตระหนักและปลูกฝังการทำความดีนะด้วยการปฏิบัติตามหลักของโอวาทปฏิโมกข์ก็คืองดเว้นจากความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสเหล่านี้เนี่ยเป็นสากลในการที่ปฏิบัติตนเองนอกจากนั้นเราก็มาร่วมกันแสดงออกถึงการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอมิสบูชาคือวัตถุทานต่างๆนะการเวียนเทียนก็ดีการถวายเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนก็ดีเหล่านี้เป็นอมิสบูชาและก็เป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเป็นเฉพาะของชาวพุทธนะเป็นเฉพาะของชาวพุทธถ้าเราชาวพุทธไม่ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมก็จะหายไป
1: ครับ
0: นะอนุชนรุ่นหลังก็จะไม่รู้ไม่คุ้นเคยเมื่อไม่คุ้นเคยก็ไม่มีการสืบต่อมันก็จะสูญหายไปแม้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกับพุทธศาสนาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของศรัทธาที่เราจะต้องควรช่วยกันรักษาไว้นะนอกจากนั้นก็ได้ปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่สำคัญที่พระเจ้ายกย่องว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐเพราะเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นสังคมโดยรวมเพราะนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานั้น 1. ทำตนเองให้เป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสทั้งปวงก็คือความโลภความโกรธความหลงที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวหนเดือดร้อนวุ่นวายกันเนี่ยนะฮะทำอย่างไรให้เรานั้นพัฒนาจิตให้หมดจดด้วยทานคือการเสียสละศีลคือการงดเว้นจากการเบียดเบียนแล้วก็พัฒนาจิตให้หมดจดโปร่งใสไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสทั้งปวงนะประการต่อมาก็คือการเรียกว่าทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้คำว่าที่พึ่งในที่นี้พึ่งให้เกิดความบริสุทธิ์ป้องกันไม่ให้เรานั้นได้รับความทุกข์ไม่ตกไปในที่ชั่วคืออบายนะฮะแล้วก็ให้เข้าถึงซึ่งความสุขได้แก่สุคติโลกสวรรค์ก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีเป็นบรมสุขสูงสุดในทางพุทธศาสนานั่นเองเดี๋ยวก่อนนะ
1: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาครับ
0: เจริญพร
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องปปช.จับมือปปท.ประชุมเชื่อมโยงข้อมูลคดีหวังยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อความโปร่งใสและลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจันทิราจิตชื่นรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับ ท่านครับความร่วมมือระหว่างปปช.และปปท.ในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
3: ค่ะมันสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2561มาตรา62นะคะจะเป็นในเรื่องของการมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยมีการดำเนินการแทนคณะกรรมการปปช.ในบางเรื่องนะคะสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าเนี่ยลงมานะคะหรือในกรณีที่ทางปปช.เห็นว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาร้องเรียนว่ากระทำความผิดนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงเรื่องร้ายแรงก็คือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างหรือว่าเป็นเรื่องคดีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่มีมูลค่าความเสียหายมูลค่าสูงนะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีเหล่านี้นะคะว่าถ้าคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีความร้ายแรงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องกล่าวหาในกรณีของการกระทำการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่นะคะก็จะมีการส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ที่ถูกร้องนี่นะคะดำเนินการไปทางวินัยทางหนึ่งนะคะหรือตามอำนาจหน้าที่ก็ได้และอีกทางหนึ่งก็จะให้ปปช.ปปท.นะคะก็ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการปปช.ตามมาตรา65ด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะมีบทกฎหมายที่เปิดอำนาจให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยมอบหมายเรื่องได้นะคะตามมาตรา62นะคะก็คือมาตรา64จากนั้นเนี่ยก็รายงานมาให้ทราบนะคะซึ่งกำหนดไว้ตามมาตรา65แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเรื่องที่มอบหมายไปแล้วเนี่ยจะไม่ดำเนินการตามที่ระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าเราจะมีหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็ระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะอีกครั้งที่สำคัญอีกประการก็คือถ้าทางปปช.พิจารณาแล้วเนี่ยรายงานมาแล้วปปช.เห็นว่าไอ้ผลการดำเนินการเนี่ยปปช.ไม่เห็นด้วยที่จะมีผลการดำเนินการออกมาแบบนี้ก็อาจจะสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็หรือเรียกสำนวนกลับมาไต่สวนทั้งหมดก็ได้นะคะไอ้เนี้ยก็จะเป็นขั้นตอนของการเป็นมาแล้วก็เนื้อหาโดยคร่าวๆว่าเราดำเนินการกันแบบไหนนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับสำหรับหน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคือปปช.และปปท.ครับ
4: ค่ะท่านคะในส่วนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้วก็ระบบสารสนเทศที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่จะครอบคลุมในด้านใดบ้างคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตได้อย่างไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
3: ใช่ได้ค่ะในเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันซึ่งเนื่องจากที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะมีการส่งเรื่องไปให้ทางปปท.ดำเนินการ
4: ค่ะ
3: นะคะคือเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาจะมี2ลักษณะนะคะคือเรื่องที่ร้องเรียนมาปปช.โดยตรงนะคะแล้วก็ปปช.เนี่ยก็จะพิจารณาแล้วก็มอบหมายเรื่องไปให้ปปท.ดำเนินการ
4: ค่ะ
3: กับอีกประการนึงก็คือทางปปท.เนี่ยค่ะเขารับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้ามาเองนะคะมันก็จะมีกฎหมายว่าไอ้เรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสำนักงานปปช.ก่อนเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องที่ร้องไปที่ปปท.โดยตรงเนี่ยปปท.ก็ต้องส่งกลับมาให้ปปช.แล้วปปช.ก็ถึงจะพิจารณาแล้วก็มอบหมายกลับไปนะฟังแล้วก็จะเห็นกระบวนการที่ซับซ้อนใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: นี่แหละก็จะเห็นเลยค่ะว่ามันกินระยะเวลาของการดำเนินการคือเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันจะมีกำหนดอายุความในตัวของมันไอ้ขั้นตอนธุรการที่ส่งไปส่งมาอายุความมันก็เดินไปเรื่อย นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้การดำเนินการไต่สวนในข้อจริงของคดีเนี่ยมันล่าช้ามากนะคะระบบ IT ที่เราร่วมกับปปท.ก็คือว่าเรากำลังพัฒนาตัวระบบที่พอปปช.รับเรื่องมาหรือแม้แต่ตอนนี้นะคะทางสำนักงานปปช.เองเราก็ออกหลักเกณฑ์ในการมอบหมายเรื่องคือแทนที่เราจะมอบกันเป็นหลายเรื่องเข้ามา1เรื่องมอบไป1เรื่องเราก็จะออกตัวร่างระเบียบมอบหมายเรื่องไว้ครอบคลุมเลยค่ะว่าเป็นการมอบหมายทั่วไปและมอบหมายเฉพาะเรื่องนะคะซึ่งถ้าเรื่องไหนมอบหมายทั่วไปเนี่ยปปท.รับเอาไว้เนี่ยเราก็ให้ปปท.เนี่ยดำเนินการได้เลยคือแจ้งมาให้ปปช.ทราบเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ปปช.ท่านก็ดำเนินการนะคะเป็นการมอบหมายทั่วไปเลยเป็นหลักการไม่ต้องส่งไปส่งกลับอีกแล้วนะคะซึ่งตัวระบบ IT ที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะเราจะมีตัวระบบที่ทางปปช.เองท่านก็พัฒนาของท่านขึ้นมานะคะตัวระบบหนึ่งในฝั่งของปปช.เนี่ยเราก็จะมีระบบที่เป็นฐานข้อมูลของปปช.เป็นระบบฐานข้อมูลคดีรวมทุกประเภทไม่ว่าที่ปปช.ทำเองหรือปปช.มอบหมายนะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีตัวเซอร์วิสที่จะให้ปปช.เนี่ยสามารถดึงแล้วก็รายงานผลเฉพาะตัวที่อยู่ในอำนาจของปปช.เนี่ยดำเนินการได้แล้วโดยที่ไม่ต้องส่งเอกสารไปมาระหว่างกันหรือไม่ต้องเก็บเอกสารต่างคนต่างเก็บนะคะเราก็จะมีระบบข้อมูลกลางแล้วก็คนที่จะใช้หรือหน่วยงานที่จะใช้ก็จะได้เฉพาะในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะอันนี้แหละเราเชื่อว่ามันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้รวดเร็วขึ้นอีกทางนึงนะคะ
1: ครับประชาชนอาจกังวลฮะเรื่องความถูกต้องของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในระบบปปช.และปปท.เรามีมาตรการยังไงฮะในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมครับท่านครับ
3: ใช่เลยค่ะฟังดูน่ากังวลใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลมันส่งไปส่งมามันจะเอาความรับผิดชอบหรือว่าความปลอดภัยข้อมูลตรงไหนมันจะถูกแฮกระหว่างทางไหมมันจะมีการถูกแก้ไขต้นทางปลายทางไม่ตรงกันที่เป็นข่าวทุกวันนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้ปปช.เราให้ความมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องของตั้งแต่ข้อมูลที่อยู่ในฝั่งของปปช.เองนะคะเราจะมีระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในระหว่างที่เราส่งไปเนี่ยช่องทางที่เราส่งไปเนี่ยเราก็จะใช้ช่องทางของทางภาครัฐนะคะถ้าย้อนกลับมาดูถึงข้อมูลที่อยู่ในฝั่งของปปช.นะคะเราจะเห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งเป็นชุดเดียวกันนะคะเรามุ่งเน้นเลยว่าหนึ่งข้อมูลต้องเป็นชุดเดียวกันทั้งสองหน่วยงานที่จะใช้ปฏิบัติงานนะคะแม้จะมีการแยกจัดเก็บระหว่างหน่วยงานแต่ข้อมูลก็ยังต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะในฝั่งของปปช.เองนั้นเราอย่างที่นำเรียนนะคะว่าจะถูกจัดเก็บอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลคดีนะคะจะเป็น Data Center ของสำนักงานปปช.ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001นะคะ
4: ค่ะอ
3: ีกทั้งปปช.เองนะคะเราจะมีการดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562รวมถึงพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ด้วยนะคะการบริหารจัดการปิดของบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลทางคดีของสำนักงานปปช.จะถูกจำกัดการเข้าสิทธิ์อย่างเข้มงวดนะคะคือเราให้สิทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลต้องได้รับความผิดชอบในความเกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นนะคะมีการ รวจสอบกระบวนการยืนยันตัวตนการเก็บหลอกไฟล์ในการเข้าถึงหลอกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะในความปลอดภัยของข้อมูลปปช.ทางนี้ในการเชื่อมต่อเราจะใช้กระบวนการที่เป็นการผ่านช่องทางภาครัฐเท่านั้นนะคะมีการเข้ารหัสข้อมูลรูปแบบของการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันเราไม่ถึงแปดใจส่งมอบให้กันนะคะอันนี้วางใจได้ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยได้ค่ะ
4: ค่ะท่านคะเมื่อระบบเชื่อมโยงข้อมูลคดีเนี่ยจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบตรงนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลต่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดีหรือว่าให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะอย่างที่นำเรียนมาตั้งแต่เบื้องต้นก็คือการลดความซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะจากเดิมที่เราใช้เอกสารส่งต่อระหว่างหน่วยงานเจ้าหน้าที่ฝั่งส่งก็มีฐานข้อมูลของตัวเองว่าส่งอะไรไปเจ้าหน้าที่สั่งรับก็ต้องเอาเอกสารมาบันทึกข้อมูลว่ารับเอกสารอะไรมานะคะจะเห็นความเชื่อจะเห็นความซ้ำซ้อนแล้วนะคะหลังจากเราเชื่อมโยงแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยมาเจนข้อมูลชุดข้อมูลเดียวกันนำส่งข้อมูลผ่านหน่วยงานกับอัตโนมัติข้อมูลจะชุดเดียวกันเลยค่ะวิ่งถึงกันนะคะลดภารกิจงานธุรการลดความผิดพลาดจากการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลได้เป็นอย่างมากสำหรับในเรื่องของประเด็นระยะเวลาในการดำเนินคดีนะคะระบบเชื่อมโยงเนี่ยคืออย่างที่นำเรียนแต่ว่าอายุความเนี่ยมันจะถูกไปเดินไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่เกิดเหตุถ้าเราไปเสียเวลากับการส่งเอกสารหรือว่าช่วงของเรื่องการทำธุรการเนี่ยมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราจะใช้มีการลงไปทำสำนวนคดีเนี่ยน้อยลงนะคะมันจะให้เรื่องเนี่ยล่าช้าสิ่งที่ประชาชนได้รับก็คือระบบการรับเรื่องที่มีความโปร่งใสตรวจสอบสถานะได้ชัดเจนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเวลาในการทำสำนวนคดีมากขึ้นลดการซ้ำซ้อนได้ค่ะ
1: ครับก็คือลดความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างปปช.กับปปท.ด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับอยากให้ท่านฝากถึงหน่วยงานภาครัฐและประชาชนนะถึงความสำคัญการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันนะฮะว่าจะช่วยยกระดับความโปร่งใสแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของประเทศได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะคำถามนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับสำนักงานปปช.มากเลยนะคะเพราะว่าการต่อต้านการทุจริตในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเราไม่สามารถจะต่างคนต่างทำได้การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างปปช.และปปท.ครั้งนี้นะคะเป็นเพียงหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่สำคัญเท่านั้นเองนะคะที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐนะคะเราพร้อมที่จะทำลายกำแพงระบบราชการเดิมๆที่สมัยก่อนต่างคนต่างทำฉันก็ทำของฉันเธอก็ทำของเธอนะคะ
1: คร
3: เราก็จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยกันสร้างความโปร่งใสมีการร่วมมือกันทำงานนะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลคืออาวุธที่สำคัญที่สุดนะคะในการป้องกันการทุจริตการบูรณาการครั้งนี้ก็ถือเป็นการตอบสนองแล้วก็ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลดิจิตอลในเรื่องการจัดทำชุดข้อมูลเปิดนะคะหรือ Open Data นะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่ประชาชนจะตรวจสอบได้นะคะเราจะเห็นว่ารัฐบาลเองก็พยายามผลักดันเรื่องของ Open Data ค่ะทางภาคเอกชนเองท่านก็ต้องการข้อมูลนะคะท่านพวกเราทุกคนก็ทราบนะคะว่าถ้าทุกอย่างมีการเปิดเผยโปร่งใสการตรวจสอบมันจะทำได้ง่ายมันไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการที่จะทำการตรวจสอบภาคประชาชนก็จะเข้ามาตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งตัวอย่างที่เราพยายามที่จะเริ่มต้นทำก็คือการสร้างฐานข้อมูลที่พร้อมแชร์ร่วมกันค่ะหรือ shareable data ระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะถ้าเราอีกสเต็ปหนึ่งก็คือการสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เราสามารถเปิดเผยได้ไม่กระทบกับสิทธิ์ของบุคคล นะคะปปช.เองก็มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ได้บางส่วนเหมือนกันนะคะประชาชนก็มาช่วยเราตรวจสอบได้หน่วยงานภาครัฐเองก็เข้ามาร่วมมือบูรณาการป้องกันการทุจริตได้นะคะที่สำคัญของการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างปลอดภัยค่ะคือหัวใจของธรรมาภิบาลและการร่วมมือครั้งนี้นะคะเพราะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ค่ะว่าทุกเรื่องร้องเรียนนะคะที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะจะได้รับการจัดการอย่างมีระบบไม่มีตกหล่นได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมแน่นอนค่ะทั้งนี้พวกเราก็คาดหวังนะคะว่าการดำเนินงานของปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันนะคะจะทำให้ประเทศไทยของเราใสสะอาดแล้วก็มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืนนะคะก็จะส่งผลให้ค่าระดับรับรู้การทุจริตของ CPI ของประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นนะคะ
1: ครับนี่คือความร่วมมือนะครับระหว่างปปช.และปปท.ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีนะครับที่จะช่วยยกระดับนะครับเรื่องของมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจันทิราจิตชื่นรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
4: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องเจาะยุทธศาสตร์การค้าชายแดนจังหวัดเชียงรายโอกาสและอนาคต SME ไทยพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุภมิตรเต็งเพพาณิชย์จังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: ค่ะท่านคะสำหรับภาพรวมการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนะคะซึ่งมีภูมิศาสตร์นั้นอยู่เหนือสุดของประเทศที่เป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศเมียนมานะคะสปป.ลาวและก็ประเทศจีนตอนใต้ค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราจะมีจุดผ่านแดนถาวรถึง6จุดนะคะในพื้นที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของและอำเภอแม่สายค่ะภาพรวมการค้าชายแดนในปี2568นะคะมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 97,000 ล้านบาทค่ะก็ประมาณร่วมแสนล้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเราจะส่งออกนะคะมูลค่าถึง 76,000 กว่าล้านบาทนะคะนำเข้า 20,000 กว่าล้านบาทนะคะถือว่าทางจังหวัดเชียงรายนะคะถือว่าได้ดุลการค้านะคะในการที่จะส่งออกตรงจุดของจังหวัดเชียงรายในภาพรวมของประเทศไทยอะค่ะ
1: ครับท่านพาณิชย์จังหวัดครับในจังหวัดเชียงรายเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดเราได้มีโครงการอะไรในการที่จะปั้นผู้ประกอบการ SME เนี่ยให้พร้อมกับการส่งออกการค้าชายแดนตรงนี้ครับท่านครับ
5: คือในส่วนของการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการนะคะในปี2569ค่ะเราก็มีโครงการในการที่จะเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงนะคะภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2569คือถ้าพูดสั้นๆก็คือโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนนะคะซึ่งโครงการนี้เราก็จะมีการจัดอบรมผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในการที่เราจะส่งออกนะคะแนวโน้มทางด้านการตลาดแล้วก็การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีกิจกรรมในการที่จะประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะคะในการที่จะหารือแนวทางในการยกระดับการค้าชายแดนร่วมกันนะคะและที่สำคัญก็คือกิจการการจำหน่ายสินค้าแล้วก็เจรจาธุรกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนก็คือในปีนี้เราก็ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะก็มีการจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็มีการเจรจาธุรกิจที่ศูนย์ยุววันนะคะอำเภอแม่สายก็ถือว่าเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดนร่วม40กว่าล้านบาทนะคะซึ่งในส่วนนั้นเรามีการเจรจาธุรกิจนะคะก็มีมูลค่าถึง40กว่าล้านนะคะ
4: ค่ะในส่วนของกลุ่มชนิดสินค้าของไทยเราล่ะคะชนิดไหนบ้างคะที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในทั้งตลาดเมียนมาลาวแล้วก็จีนตอนใต้ค่ะ
5: ถ้าเราจะดูภาพรวมในปีที่ผ่านมาตามที่ได้นำเรียนนะคะว่าเรามีสัดส่วนในการส่งออกเยอะที่สุดนะคะส่วนใหญ่นำเข้าเราจะน้อยกว่านะคะซึ่งสินค้าที่ส่งออกเป็นหลักๆที่ไปประเทศจีนนะคะก็จะเป็นผลไม้สดนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ผลไม้ที่ออกที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นทุเรียนมังคุดลำไยนะคะส่วนประเทศเมียนมาก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเครื่องจักรกลและอุปกรณ์แล้วที่โดดเด่นนะคะสุราและไวน์ค่ะ
6: คร
5: ับ ส่วนสปป.ลาวก็จะเป็นอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็พวกน้ำมันดีเซลต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราส่งออกหลักๆทางด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายค่ะ
6: ครับพูดถึงผลไม้สดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดลำไยนี่คือเราผลิตในพื้นที่เชียงรายหรือว่าต้องนำไปจากนำมาจากเนี่ยจังหวัดข้างเคียงแล้วส่งมาที่เชียงรายแล้วต่อไปยังชายแดนครับ
5: ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าผ่านแดนเนาะอย่างทุเรียนก็มาจากภาคใต้บ้างภาคตะวันออกบ้างนะคะส่วนลำไยก็มีในพื้นที่ภาคเหนือและที่สำคัญก็คือภาคตะวันออกอย่างจันทบุรีอะไรนี้ก็ปลูกลำไยนะคะ
6: ครับพอพูดถึงสินค้าที่เราส่งไปบ้านเขาเนี่ยที่เขาต้องการมีไหมฮะสินค้าที่เขาส่งมาบ้านเราและเราต้องพึ่งพาเขาฮะ
5: สินค้าที่เรานำเข้าก็มีค่ะอย่างจีนนี่ผลไม้ก็นำเข้าตรงนี้นะคะที่เราเห็นสาลี
6: ่
5: แอปเปิ้ลอะไรต่างๆก็ที่เรานำเข้าจากจีนก็มีผลไม้มีพืชผักและที่โดดเด่นก็คือดอกไม้ประดับต่างๆเราจะนำเข้าจากประเทศจีนนะคะส่วนเมียนมาสินค้าที่เรานำเข้าก็คือจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็สินแร่ต่างๆแล้วก็เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนประเทศลาวนะคะก็จะเป็นสินค้าเกษตรเศษเหล็กต่างๆนะคะแล้วก็ปูนซีเมนต์ที่เรานำเข้ามาค่ะ
6: อืมครับถ้าท่านมองแล้วเนี่ยสินค้าชนิดไหนที่ถือว่าเป็นดาวรุ่งเนี่ยในประเทศไทยที่ยังสามารถไปเติบโตในประเทศเพื่อนบ้านเราได้ครับ
5: ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอุปโภคบริโภคนะคะตามที่ได้แจ้งข้อมูลให้ทางคุณทรงพลแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะจะเห็นได้ว่าสามประเทศที่เรามีการค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนไป1ใน3จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดเลยอ่ะค่ะ
6: ครับก็คือของกินของใช้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะ
5: เรานี่ชอบมากเลยค่ะสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยอ่ะค่ะ
6: ครับ
4: ค่ะท่านคะแล้วปัญหาหลักที่ SME ของไทยเรามักจะเจอเมื่อที่จะต้องการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านคืออะไรบ้างคะแล้วตรงนี้เองทางพาณิชย์จังหวัดมีแนวทางในการช่วยเหลือ SME อย่างไรบ้างคะ
5: ก็ในส่วนนี้นะคะก็จะขอสะท้อนปัญหาซึ่งเป็นปัญหาของผู้ประกอบการที่เราได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการนะคะเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งของ NEC หรือว่าเราประชุมหารือร่วมกันเพื่อที่จะได้สะท้อนปัญหาดังกล่าวในการหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งผู้ประกอบการแล้วก็ SME ที่เป็นผู้ค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนนะคะก็ได้สะท้อนปัญหามาถึง4ประเด็นนะคะก็จะขออนุญาตสรุปนะคะว่าประเด็นแรกนี่เป็นเรื่องของความเสี่ยงทางด้านการเงินและธนาคารนะคะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าชายแดนโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรวัสดุก่อสร้างและก็สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะซึ่งจะมีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ถี่กับคู่ค้าที่จะอยู่ฝั่งสปป.ลาวและจีนตอนใต้นะคะก็กำลังเผชิญข้อจำกัดจากมาตรการในการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินที่จะต้องเข้มงวดมากขึ้นค่ะเช่นการตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดปกติการจำกัดวงเงินโอนต่อวันและการแล้วผลที่กระทบก็คือการถูกอายัดบัญชีเพื่อตรวจสอบเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการค้าชายแดนเขาได้สะท้อนให้รับฟังนะคะในการที่ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการนะคะซึ่งถึงแม้ว่านะคะว่าเขาจะเข้าใจว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินนะคะแต่ในทางปฏิบัตินั้นก็จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจนะคะซึ่งปัญหานี้ผู้ประกอบการก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก็คือบางรายค่ะก็จำเป็นต้องใช้เงินสดแทนการโอนผ่านระบบธนาคารนะคะเพื่อให้ธุรกิจนั้นดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
6: ครับอันนี้คือข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับที่จะต้องมีการกำกับดูแลนะคือเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเหมือนกันทำให้การประกอบธุรกิจเนี่ยทำได้ยากนะครับพูดถึงแล้วแนวทางตรงนี้พอมันมีปัญหาตรงนี้นี่เรามีแนวทางยังไงในการที่จะผ่อนคลายปัญหาตรงนี้หรือว่าจะทำให้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเบาบางทุเลาลงได้มั้งครับ
5: ก็แนวทางที่หารือร่วมกันนะคะก็เห็นว่าควรจะเสนอให้มีกลไกในการที่จะเร่งรัดการชี้แจงหรือว่าปลดอายัดอะค่ะแล้วก็ตั้งจุดประสานงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศอะไรที่จะต้องสะท้อนนโยบายตรงนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอะค่ะ
6: ครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีการดำเนินการต่อไปเพื่อให้การประกอบธุรกิจเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเรื่องของการปราบสแกมเมอร์หรือว่า call center อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการดำเนินการควบคู่ไปด้วยนะครับคู่ขนานกันไปนะฮะอันนี้ก็จะต้องดูทั้งสองเรื่องด้วยนะครับ
5: ก็ประเด็นที่สองนะคะเป็นเรื่องของมาตรการไทยลาวโกลเด้นวีคอันนี้ก็คือเป็นการหารือร่วมกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่เป็นอำเภอเชียงของเชียงแสนและแม่สายนะคะก็จะมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เราจะพึ่งพาการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยวรายวันนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวระยะสั้นและผู้ค้ารายย่อยเป็นสำคัญนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างจะมีศักยภาพแต่ว่าที่ผ่านๆมาก็ขาดการกระตุ้นในเชิงนโยบายค่ะเขาก็เลยเสนอว่าต่อไปเราคงจะต้องมีโกลเด้นวีคหรือว่าเป็นการลดค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะในการที่จะข้ามแดนมาเพื่อเป็นสิ่งจูงใจอะค่ะ
6: ครับ
5: ค่ะส่วนประเด็นที่3นะคะปัญหาที่ SME สะท้อนเข้ามาก็คือการใช้เส้นทาง R3A ซึ่งไม่สมดุลทางด้านการแข่งขันนะคะเพราะปกติเส้นทาง R3A นี้จะอยู่ที่อำเภอเชียงของนะคะห้วยทรายบ่อเต็นสามารถผ่านสปป.ลาวแล้วก็ทะลุไปที่จีนตอนใต้นะคะซึ่งแนวเชื่อมต่อนะเป็นเส้นทางถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขนส่งสินค้าค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาในการใช้เส้นทางข้ามแดนก็คือรถขนส่งบางประเทศสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลายทางได้สะดวกกว่าที่รถไทยก็ยังมีเงื่อนไขนะคะในการที่จะต้องไปเปลี่ยนหัวลากต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าธรรมเนียมโลจิสติก 1,000 บาทในฝั่งสปป.ลาวนะคะซึ่งก็ทำให้ขาดโอกาสในการที่จะเกิดการแข่งขันอย่างสมดุลนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่จะรองรับบทบาทของการเป็นฮับนะคะก็ล่าสุดนี้ทางจังหวัดเชียงรายของเรานะคะก็จะมีโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงของเด่นชัยเชียงรายแล้วก็ปลายทางที่เชียงของนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในเชิงยุทธศาสตร์นะคะในการที่จะเชื่อมโยงไทยกับสปป.ลาวแล้วก็จีนตอนใต้นะคะก็จำเป็นนะคะที่จะต้องยกระดับจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกก็ยังอยู่ในช่วงเตรียมพร้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าต่างๆเพื่อรองรับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปนะคะก็ในส่วนนี้ก็ถือเป็นประเด็นปัญหาที่ทาง SME เขาสะท้อนให้รับฟังนะคะ
7: ค่ะท่านคะแล้วสำหรับ SME ที่วันนี้อยากจะริเริ่มเรื่องของการส่งออกท่านมีคำแนะนำไหมคะว่าก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรคะ
5: คืออันดับแรกเราต้องกลับมามองสินค้าของเราก่อนนะคะว่าของเราก็จะต้องมีมาตรฐานสากลเนาะในการที่จะส่งออกเพราะเดี๋ยวนี้ในการที่จะส่งออกสินค้ามีความที่จะเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีต่างๆซึ่งเป็นข้อจำกัดในการส่งออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของสินค้าที่จะส่งออกไปทางจีนหรือว่าเมียนมาหรือว่าสปป.ลาวอย่างจีนนี่ก็สามารถทะลุไปที่ยุโรปได้นะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศด้วยนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการตามที่ได้นำเรียนค่ะว่าเราก็จะต้องให้องค์ความรู้ในการที่จะยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วตอนนี้เป็นเทรนด์ของโลกก็คือสินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องผลิตจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นต้นแบบนี้ค่ะท่านแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนอกจากยกระดับการเตรียมความพร้อมของสินค้าแล้วนะคะเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการส่งออกกฎระเบียบต่างๆค่ะก็จะต้องมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อจะยกระดับเป็นผู้ส่งออกต่อไปอะค่ะ
6: ครับท่านครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีข่าวว่าทางผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของพาณิชย์จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการตรวจการดำเนินงานต่างๆฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
5: ในการตรวจติดตามสินค้าต่างๆนะคะก็จะประเด็นที่เราสะท้อนให้ท่านได้รับฟังก็ประเด็นในเรื่องของสินค้าเกษตรเนาะที่ทุกยุคทุกสมัยซึ่งมันจะมีเหมือนเป็นซัพพลายดีมานด์นะคะซึ่งสิ่งที่เราสะท้อนประเด็นในเรื่องนั้นก็คือส่วนใหญ่สินค้าเกษตรเราเนี่ยจะพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำไยซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ประสบปัญหาเรื่องราคาลำไยตกต่ำล่าสุดนี้เราก็จะมีแนวโน้มที่ราคาสับปะรดภูแลมีแนวโน้มราคาปรับลดลงเนื่องจากว่าตลาดปลายทางตลาดหลักของเราอะอยู่ประเทศจีนนะคะก็สิ่งนี้ก็ได้สะท้อนให้ท่านฟังนะคะว่าจะต้องหาแนวทางที่เราจะต้องหาตลาดใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะรองรับผลผลิตตรงจุดนี้นะคะได้รายงานผลการดำเนินงานในการที่จะกำกับดูแลผู้ประกอบการแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคภายในจังหวัดอะค่ะ
6: ครับแล้วเรื่องของการพัฒนาบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลด้านพาณิชย์ล่ะครับเห็นมีการคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับ
5: อ๋อในส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะคะมีการออกฟอร์ม e ฟอร์ม d ต่างๆแล้วก็ในการที่จะส่งออกไปประเทศจีนโดยเฉพาะผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยค่ะอย่างฟอร์ม e ก็คืออาเซียนจีนนะคะฟอร์ม d ก็คืออาเซียนซึ่งในส่วนนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นนะคะ
6: เรื่องของการดำเนินการเรื่องของการค้าชายแดนในเชิงรุกนี่เป็นยังไงครับ
5: การดำเนินการการค้าชายแดนในเชิงรุกก็คือการร่วมกันนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆแล้วก็ต้องหารือกันนะคะว่าจะมีการสนับสนุนหรือว่าอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการเจรจาหรือว่าการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจในการที่จะค้าชายแดนหรือผ่านแดนร่วมกันในประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
6: ครับนี่ก็คือเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเรื่องของการค้าชายแดนขยายโอกาสแล้วก็สร้างอนาคตให้กับ SME ไทยครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุภมิตรเต็งเพพาณิชย์จังหวัดเชียงรายที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
7: ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ครับนี่ก็คือเรื่องของภาพรวมการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับโครงการต่างๆฮะคุณปานิสราที่มีการที่จะปั้นผู้ประกอบการให้พร้อมกับการส่งออกสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงก็คือต้องรู้กฎระเบียบก่อนนะครับว่าการค้าชายแดนเนี่ยมีกฎระเบียบอะไรคือข้อห้ามอะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับปานิสจังหวัดเขาก็มีการอบรมส่งเสริมนะฮะเรื่องของให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎระเบียบอะไรกันต่างๆนะครับรวมถึงก็ให้ความรู้ว่าสินค้าที่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในพื้นที่เมียนมาลาวและจีนตอนใต้เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองนะครับพระเอกก็คือผลไม
7: ้
6: ผลไม้นะครับทุเรียนมังคุดลำไยแล้วก็ส้มนะฮะแต่ผลไม้ที่เรานำเข้าจากเขามาก็มีเหมือนกันก็คือแอปเปิล
7: สาลี
6: ่นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันก็คือสินค้าและบริการอะไรต่างๆรวมถึงเครื่องจักรด้วยนะครับเราก็มีการส่งไปบ้านเขานะฮะอันนี้ก็คือเป็นการค้านะฮะชายแดนนะครับที่ถือว่าเป็นโอกาสสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและผู้ประกอบการ รายใหญ่นะครับก็มีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพาณิชย์จังหวัดเชียงรายครับเอาละครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวชครับ
7: และปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
7: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
8: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันรำลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันเข้าพรรษาทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
9: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนา

0: ทะทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกศทะสืบสารไทยประเทศให้สุขีทะรักษาทำรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิธราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธทพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางลัคนาลักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง
1: คนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแตงชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ราจะสื่อสารต่อและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎร

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาเจอกันนะคะในเช้าวันพุธที่ฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็เป็นแบบนี้เช่นกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะในวันพุธวันพฤหัสก็มาอยู่ด้วยกันส่วนวันจันทร์วันอังคารก็เจอกับพี่อภิสรานะคะแล้วก็วันศุกร์เจอกับดีเจพี่ต๋องค่ะก็หลากหลายเรื่องราวคุณผู้ฟังรายการอนามันวันนี้ก็ทักทายกันยามเช้ากันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตเนาะจังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ไหนรับสัญญาณของสวทภูเก็ตได้ก็ทักทายกันไปด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของสวทพังงาสวทกระบี่โอ้โหกระบี่นี่สัญญาณคือเขาไปได้ไกลมากเลยนะคะทักทายชาวสวนยางชาวสวนปาล์มหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอยู่ในชุมชนกำลังทำงานบ้านกันอยู่ตื่นเช้าๆนะคะก็ทำงานบ้านกันไปดูแลบ้านกันไปกวาดขยะบ้างกวาดใบไม้บ้างนะคะก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันไปด้วยรายการอันดามันวันนี้นะคะทักทายทุกภาคส่วนเลยค่ะทักทายทุกคนจริงๆเนาะในพื้นที่ของสวทตะกบป่าด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนอง2คลื่นด้วยกันมาเจอกันในยามเช้าแบบนี้ 9:00 น.นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังค่ะก็นำหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเนาะวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วยนะคะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมะจากธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็วันสำคัญในวันนี้เนี่ยคือถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณ 2,500 ปีที่แล้วอะค่ะก็เป็นวันสำคัญเนาะอย่างที่เราได้รับทราบกันไปว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะแล้วก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเราได้มีการดำเนินการแล้วก็ได้ปฏิบัติทาง

ศาสนามาโดยอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่อดีตโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการเป็นผู้ที่เดินทางตามหลักคำสอนที่เป็นสายกลางทางพระพุทธศาสนาไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้มีการสืบทอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาต่างๆด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะได้มาร่วมเข้าวัดทำบุญกันในช่วงนี้นะรักษาศีลแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะถือเป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เพราะว่าต่อเนื่องกันไปหลังจากวันอาสาฬหบูชาในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในพรุ่งนี้อีก1วันเนาะเป็นวันหยุดที่อยากให้ทุกคนใช้เวลาวันหยุดให้คุ้มค่าอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต้องบอกว่าเมื่อวานนี้กลับมาที่จังหวัดระนองคือก่อนหน้านี้เดินทางไปที่กระบี่แป๊บนึงอะนะคะไปดูบรรยากาศที่กระบี่ก็โอ้โหคนนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่างชาตินะมีกลุ่มคนไทยที่แบบพาคุณพ่อคุณแม่พาคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันค่ะเมื่อวานพอกลับมาที่จังหวัดระนองนะคะบรรยากาศในระนองก็คึกคักโอ้โหคึกคักแบบผิดหูผิดตาไปเลยอ่ะคือตามโรงแรมต่างๆเนี่ยมีรถจอดเต็มแทบจะทุกโรงแรมเลยคุณผู้ฟังแล้วก็คือเห็นบรรยากาศแบบคนแบบขับรถแบบรถหลายป้ายทะเบียนมากเลยนะหลายจังหวัดกรุงเทพเนี่ยเยอะมากปักหมุดมาเที่ยวที่จังหวัดระนองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดให้คุ้มค่าเนาะชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมไปร่วมสืบสานวิถีของชาวพุทธนะคะเข้าวัดทำบุญแล้วก็เวียนเทียนในช่วงเย็นกันด้วยค่ะมาดูเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศสักหน่อยไหมคะเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่อย่างที่บอกว่าฝนตกกันชาวสวนยางเนี่ยโอ้โหเขาติดตามสภาพอากาศกันในทุกๆวันเลยนะว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนพื้นที่บ้านเราปริมาณฝนเท่าไหร่เรามาดูปริมาณฝนในวันนี้กันก่อนนะคะก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้นะคะ29ถึง30กรกฎาคมนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนไปอีก57จังหวัดทั่วประเทศเยอะมากนะประกาศฉบับก่อนหน้านี้เป็นการประกาศแจ้งเตือน61จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ลดลงมานะคะเหลือประมาณ57จังหวัดทั่วประเทศไทยแต่เอาจริงๆคือภาพรวมทั่วทั้งประเทศยังไงคือก็ยังมีฝนตกเยอะแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่อยู่นะคะเรามาดูแต่ละภาคกันบ้างว่ามีปริมาณฝนเท่าไหร่ภาคเหนือวันนี้นะคะแล้วก็มีภาคเหนือมีภาคกลางมีภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ70นะคะก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานน่าจะหนักสุดของวันนี้แล้วค่ะมีปริมาณฝนร้อยละ80นะคะเยอะมากค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยนี่น่าจะฝนน้อยที่สุดแล้วค่ะแต่น้อยที่สุดของวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่อยู่ดีค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ร้อยละ70นะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะในพื้นที่ไหนก็สามารถติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแต่ว่าจากการที่นัทได้กลับบ้านไปในพื้นที่กระบี่นะคะเขาจะตกเป็นเวลานะที่กระบี่อ่ะเขาจะตกมาสักประมาณช่วงแบบสายๆติดเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มมีอาการออกมาแล้วฟ้าฝนเริ่มครึ้มๆมาแล้วพอช่วงบ่ายปุ๊บอ่ะตกทันทีมาตามนัดนะคะก็ในพื้นที่กระบี่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าที่ระนองเนี่ยคือตกตลอดต่อเนื่องทั้งวันคือเช้าก็ตกแล้วก็ปล่อยไปทั้งวันพอแบบบ่ายก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบนึงพอแล้วก็เริ่มปล่อยแต่พอช่วงเย็นก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบนึงกลางคืนตกหนักอีกรอบนึงประมาณนี้จังหวัดระนองจะเป็นแบบนี้นะคะคือฝนตลอด24ชั่วโมงนะคะแตกต่างกันเพียงแค่ปริมาณว่าเดี๋ยวช่วงนี้ตกปล่อยแต่ว่าสักพักนึงก็ตกหนักขึ้นมาอีกใครที่จะเดินทางไปไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะชาวสวนปาล์มชาวสวนปาล์มนี่ไม่เท่าไหร่แต่ชาวสวนยางเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งลุ้นกันในทุกๆวันนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกไหมแต่จริงๆแล้วก็สามารถคาดการณ์ได้ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานนะว่าเอ้ยวันนี้คืนนี้มีดาวหรือเปล่าสามารถไปตัดยางได้ไหมนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะเดินทางไปในพื้นที่ไหนก็ตามค่ะคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างไหมคะ
พูดกันหลายๆประเด็นแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเขาชูแคมเปญเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมาค่ะทุกคนน่าจะเห็นข่าวกันไปบ้างแล้วสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนาะเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะอันนี้เอาใจสายที่แบบท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวยิ่งการท่องเที่ยวในประเทศยิ่งมีการสนับสนุนมากขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะออกมาเปิดเผยรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะบอกว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยเนี่ยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเกิดความยั่งยืนเขาก็นำเสนอแนวคิดหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า Tourism for All Tourism for the Future ค่ะคือถ้าฟังเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะแปลยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆแบบภาษาไทยเลยคือเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนหมายถึงจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยได้ออกไปท่องเที่ยวในพื้นที่ประเทศไทยและสุดท้ายความยั่งยืนในด้านต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือมันต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันไปคุณผู้ฟังนึกออกไหมมันเป็นห่วงโซ่ที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าจุดตั้งต้นเนี่ยมันเริ่มต้นดีโครงการดีใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายมันก็จะต่อยอดสิ่งดีๆและสุดท้ายสิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะต้องได้รับผลประโยชน์จากทุกโครงการจากทุกนโยบายของรัฐบาลนะคะเขาก็หวังว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนาะแล้วก็ให้ความสำคัญให้คนไทยเนี่ยหันมาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็สร้างรายได้กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นส่งเสริมเรื่องของการเดินทางตลอด1ปี365วันต้องส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวได้ในทุกๆวันด้วยทางที่รัฐเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพอคนมีกำลังรัฐมาช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้เที่ยวเมืองไทยได้เที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยสุดท้ายรายได้เหล่านี้ก็จะกระจายไปอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันไปเนาะแล้วก็ได้จัดแคมเปญจัดโครงการที่เรียกว่าไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโดยเขามีกลไกแบบนี้คุณผู้ฟังฟังรายละเอียดกันให้ดีๆนะคะหลายคนรอรายละเอียดของโครงการนี้อยู่ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักให้เรา 50% สมมติเราไปจองโรงแรมคืนนึง 1,000 บาทรัฐช่วยสนับสนุนให้แล้ว500บาทอีก500บาทเราจ่ายเองเออเป็นแคมเปญที่ดีนะแล้วเราแล้วคือรัฐช่วยสนับสนุนตั้ง 50% นะคุณผู้ฟังแล้วไม่ใช่แค่ค่าที่พักเท่านั้นนะคะเขายังมีเรื่องของค่ากินค่าใช้จ่ายเนาะตอนนี้ก็มีกันอยู่เนาะใครยังใช้สิทธิ์อยู่บ้างคะไทยช่วยไทยพลัส60 40ยังมีอยู่เนาะเออใครที่ยังใช้จ่ายไม่หมดของเดือนนี้อย่าลืมไปใช้จ่ายเนาะเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองก็ยังเหลืออยู่ประมาณ300บาทยังจ่ายไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปทยอยจ่ายให้หมดเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดไหนๆรัฐบาลก็ให้สิทธิ์เรามาแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆแคมเปญเลยค่ะคุณผู้ฟังที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ามาต่อยอดไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนอกจากจะมีการลดค่าที่พักให้สูงสุดเนี่ย 50% แล้วนะคะยังมีเรื่องของการที่ลดค่าตั๋วเครื่องบินเราจะได้แบบบินไปเที่ยวไกลๆได้อย่างเช่นแบบเหนือบินลงมาเที่ยวใต้ใต้บินขึ้นไปเที่ยวเหนือเที่ยวอีสานบ้างเที่ยวภาคกลางบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือเขาจะมีการจัดแคมเปญในการมีส่วนลดเรื่องของตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถเดินทางได้ง่ายเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะคาดว่าทุกสิทธิ์ทุกแคมเปญที่เขาจัดขึ้นมาที่ร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับสายการบินร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเที่ยวไทยด้วยกันเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแว่วๆข่าวคราวมาว่าจะมีการเตรียมเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเรานะเตรียมจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกด้วยหรือที่เรียกว่า Tomorrowland Thailand นะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีในช่วงวันที่11ถึง13ธันวาคมอันนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยคือเฝ้ารอกันมายาวนานแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคุณผู้ฟังและนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกต้องไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่เป็นในพื้นที่ของชลบุรีไงคะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคือเขาเข้ามาเที่ยวแล้วอ่ะพอเสร็จกิจกรรมนี้เขาอาจจะต่อเนื่องเนาะเดินทางไป
ไปเที่ยวที่อื่นไปเหนือบ้างไปใต้บ้างอีสานบ้างกลางบ้างคือแบบนี้ค่ะมันช่วยแบบกระจายเม็ดเงินได้แน่นอนนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน Tomorrowland เนี่ยเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ชลบุรีเนี่ยประมาณ 150,000 คนค่ะแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทค่ะคือแน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจการขนส่งเดินทางต่างๆผู้ประกอบการท้องถิ่นคือมันเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยเนาะไม่ว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่จริงๆนอกจากเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นที่ชลบุรีในช่วงวันที่11ถึง13ธันวาคมปลายปีนี้แล้วนะคะในห้วงนี้ไปจนถึงปลายปี69เนี่ยหลายๆแคมเปญคุณผู้ฟังที่เขาจะมีการจัดงานในพื้นที่ย่อยๆแต่ละจังหวัดเขาก็มีการจัดงานกระตุ้นของเขานะงานเทศกาลบอลลูนงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะที่รับสัญญาณได้ใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามจังหวัดในฝั่งอันดามันก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: าวมาคุย
1: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ2ผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหนุ่มบ้านไกลจากพี่หนูมิเตอร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะฝนหนาวสาวครวญนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะก็2ผลงานเพลงนะในช่วงฝนพรำๆแบบนี้นำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันใครชื่นชอบแนวนี้ขอกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะในหลายๆช่องทางของสวทรนองนะคะทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้มีการไลฟ์สดกันอยู่ขณะนี้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าอยากฟังเพลงนี้นะขอเพลงนี้หน่อยนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ถ้าเกิดว่าทันนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ20นาทีนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาตามข่าวกันต่อคุณผู้ฟังในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีการทำบุญตักบาตรไปตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตตอนนี้นะคะก็มีสายฝนโปรยปรายลงมาด้วยค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตเยอะไม่แพ้กับที่จังหวัดอื่นๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาโดดเด่นเรื่องของเป็นเมืองการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆเองนะคะนำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยในหลายๆด้านหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งท่านเองก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ทางภูเก็ตเองนะคะก็มีการเดินหน้าทำหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนั่นคือการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวและเราเองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่อย่างเสมอเลยนะคะก็หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตบ้างค่ะภูเก็ตนี่เขาเป็นเมืองสวรรค์จริงๆนะเขาเป็นเมืองที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแล้วคือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต่างบอกว่าต้องได้ไปเยือนในภูเก็ตสักครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตนี้เนาะแล้วก็เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็ไปเที่ยวในระยะยาวนะคะไปเที่ยวกันแบบพักผ่อนแบบเป็นเดือนๆ อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคือมันเป็นอะไรที่คือฝรั่งเขาชื่นชอบเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาชื่นชอบเขาชอบบรรยากาศแบบนี้การได้ไปนอนอาบแดดการได้ไปสัมผัสคลื่นทะเลการได้ไปดูวิถีชุมชนจริงๆวิถีชุมชนการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ของภูเก็ตเนาะไม่ได้มีดีแค่การท่องเที่ยวทางทะเลการท่องเที่ยววิถีชุมชนในเมืองตลาดต่างๆที่เขามีการจัดขึ้นมาค่ะมันเป็นกลิ่นอายของความเป็นภูเก็ตมากขึ้นแล้วคนเองก็ชอบนะชอบไปแบบทานอาหารอะไรที่มันเป็นอาหารพื้นเมืองสตรีทฟู้ดเองก็ดีหรือว่าอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่หาทานได้ในพื้นที่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะมันก็เป็นบรรยากาศมันก็เป็นกลิ่นอายที่หลายคนให้ความสำคัญแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็ยิ่งในห้วงนี้ด้วยเป็นวันหยุดยาวเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายๆวัดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทยวิถีชีวิตของชาวพุทธนะคะที่ในห้วงวันหยุดยาวแบบนี้การได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวการได้พาครอบครัวไปเข้าวัดทำบุญการเวียนคือฝรั่งเขาชอบอะไรแบบนี้ค่ะฝรั่งเขาชอบซึมซับวัฒนธรรมของคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งห้วงที่ดีเลยที่อยากจะเชิญชวนทุกคนได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มันก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายคนก็ชื่นชอบเนาะบางคนเนี่ยเอาจริงๆนะชอบท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนช่วงกรีนซีซั่นเพราะเขารู้สึกว่ามันเดินทางแล้วมันไม่ร้อนอากาศมันดีมันอากาศมันเย็นนะคะพูดง่ายๆเขาก็ชื่นชอบแต่บางคนก็อาจจะชอบการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้ มันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะจากบรรยากาศของภูเก็ตเนาะเตรียมความพร้อมหลายๆด้านแล้วก็พูดถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพังงาเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันแน่นอนจัดขึ้นทั่วประเทศเนาะแต่ว่าที่พังงาเนี่ยเขามีการจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี69นี้นะคะก็ในช่วงเข้าพรรษา90วันให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมทำความดีช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราได้และที่สำคัญเลยคือทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบมากยิ่งขึ้นนะเขาว่าอย่างนี้นะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พังงาค่ะก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้าวัดทำบุญสืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานวิถีของชาวพุทธนะคะก็จัดขึ้นที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาเลยค่ะก็มีทั้งพุทธศาสนิกชนนะคะไปร่วมด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบสานวิถีชาวพุทธกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะก็ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดพังงาคึกครื้นไม่แพ้กับที่อื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนส่งเรื่องราวมาบอกกันบ้างนะคะว่าบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างหรือใครที่ไปวัดมาแล้วนะไปทำบุญมาแล้วนะช่วงเช้าเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปที่วัดไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันได้ค่ะตอนนี้เนี่ยคือวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมไปด้วยกันเนาะหลายๆประเด็นใครอยากจะพูดคุยเรื่องไหนหรือว่าใครอยากจะติดตามข่าวสารอะไรนะคะทุกคนก็สามารถส่งเรื่องราวกันมาได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงนะคะ

0: 老爷仨，木马盖嘎木，
1: 你们认得公
0: 鸭鸭，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิซ้อ

เหลวแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเดินหน้าทำพลังงานสะอาดแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวกูลเปิดเผยถึงโครงการนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดนะคะได้ดำเนินโครงการการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เลยมีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลว10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวันนะคะโครงการนี้เนี่ยก็มีการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ของกระบี่นะคะแล้วก็แปลรูปเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลวได้นะคะปัจจุบันนี้มีการจำหน่ายให้แก่โรงงานอบไม้ยางพาราจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตถุงมือยางแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองสามารถสร้างรายได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปีเลยค่ะโดยทางท่านผู้ว่าจังหวัดกระบี่นะคะท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ60นะคะแล้วก็ยังต้องพึ่งพาการนำก๊าซการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศอยู่ด้วยและถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรามีการผลิตเองได้เนี่ยเราก็จะสามารถลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเหล่านี้และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในพื้นที่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะที่จะดำเนินนโยบายกระบี่Go Green นะคะของจังหวัดกระบี่มุ่งสู่การเป็นGreen เมืองซิตี้เมืองสีเขียวเมืองที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเมืองที่จะช่วยลดมลพิษต่างๆแล้วก็การดูแลเรื่องของระบบพลังงานจากก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าในพื้นที่กระบี่บ้านเรานะคะมาปิดท้ายกันที่บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีพุทธศาสนิกชนนะคะแต่งกายเสื้อสีขาวชุดผ้าไทยนะคะไปร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆก็มีบรรยากาศในพื้นที่มาฝากกันด้วยนะคะที่วัดตะโปธารามอยู่ในพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองระนองนะคะพูดถึงหาดส้มแป้นเนี่ยหลายคนก็รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีหลากหลายอย่างรวมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ทางไปบ่อน้ำร้อนรักษาวารินอีกด้วยเนาะหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญแต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของชาวหาดส้มแป้นเนี่ยคือเขาก็มีวิถีชีวิตที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆการทำเซรามิกหรือว่าการไปท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนการไปร่อนแร่นะคะคือมีกิจกรรมเยอะมากที่หาดส้มแป้นแล้วก็ที่สำคัญคือของกินอร่อยด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนามีหน่วยงานต่างๆมีพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกันถวายเทียนพรรษาแล้วก็ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศก็มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะชาวระนองเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากเลยค่ะก็ทำให้คึกคืนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หลายๆวัดบรรยากาศก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวระนองนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ละคนก็ต่างเดินทางพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตรกันที่วัดใกล้ๆบ้านนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดระนองแล้วกันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้นะคะช่วงเย็นก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะเวียนเทียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมตามพื้นที่ที่เราอยู่ได้เราอยู่ใกล้วัดไหนเราก็เดินทางไปในวัดนั้นนะคะหลายคนก็ใช้ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยช่วงวันหยุดยาวแบบนี้พาครอบครัวออกไปทำบุญกันนะคะก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในช่วงนี้แล้วกันนะคะถือซะว่า
เป็นช่วงวันหยุดยาวที่เราจะได้เหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจได้มารีเซ็ตหัวใจตัวเองได้มาพักผ่อนจากการเหนื่อยล้าจากการทำงานมาอย่างยาวนานนะคะก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการพักผ่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่

ติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้กันนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นค่ะในช่วงเวลา 18:50 นเป็นต้นไปของวันนี้วันพุธที่29 กรกฎาคมนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569วันนี้ก็มีการจัดงานขึ้นในช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นถึงค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงได้ผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะทั้ง NBT2HD หรือว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีแฟนเพจ Facebook NBT ค่ะแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุที่รับสัญญาณนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะในช่วงเย็นถึงค่ำของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันแล้วค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันหยุดยาวนี้แล้วก็ไปเข้าวัดทำบุญนะคะทำจิตใจทำความดีร่วมกันนะคะจิตใจเราจะได้แบบแจ่มใสแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลเสริมบุญให้กับตัวเราเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง เป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตปนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีกรองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้สองไอ้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
10: วงสืบสารพระราชปณิธานมั่นรักษานั้นคุณค่าประชาชนสยามต่อยอดองค์ความรู้ทุกเขตคามงดงามตามแนวธรรมทรงชี้นำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงวิถีเป็นแสงสีส่องทางอย่างเลิศล้ำให้ประชาชนดำรงตนด้วยการกระทำเกิดผลนำความสุขสู่สังคมไทยจากฐานรากสู่ความมั่นคงยั่งยืนล่อล้อมพื้นแผ่นดินให้สดใสพระบารมีดังแสงทองผ่องอำไพ ส่งนำไทยก้าวไกลด้วยคุณธรรมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิชยุทธสิงห์สหายวัฒนธรรมจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

การตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่สทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ

0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวใหญ่ด้านทางเศรษฐกิจแล้วก็การเกษตรของภาคเหนือกันก่อนนะครับผมทางท่านจเดชนะครับจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้นำทีมเปิดงานมหกรรมผลไม้ผล8จังหวัดภาคเหนือครับ Northern Food Connect 2026เชื่อมสวนเชื่อมสหกรณ์เชื่อมตลาดนะครับผมอันนี้เป็นชื่องานชื่อทีมงานนะครับซึ่งงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ตลาดล้านเมืองอำเภอเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมด้วยท่านนิรันดร์มูลธิดานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และภาคีเครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมงานกันแบบเนืองแน่นหนาแน่นคึกคักมากๆเลยนะครับผมทางกระทรวงเกษตรนะครับเร่งผลักดันนโยบายยกระดับผลไม้ภาคเหนือตามมาตรฐาน GAP นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และเดินหน้านโยบาย Drive นะครับผมมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม Value นะครับขยายโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศชูโมเดลตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับนี่เป็นสโลแกนนะครับผมตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับก็ต้องบอกว่าใช้กลไกสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเนี่ยจาก8จังหวัดภาคเหนือเลยนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนครับเพราะต้องบอกว่าสำหรับแฟนๆผลไม้และก็นักท่องเที่ยวที่สนใจภายในงานนะครับมีทั้งการจัดแสดงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับรวมถึงไฮไลท์นาทีทองสินค้าราคาพิเศษลดแลกแจกแถมตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมที่ตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปกันได้นะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าจัดไกลๆภูเก็ตเนี่ยผมไปแน่นอนนะผมเป็นคนที่ชอบทานผลไม้มากๆเลยแบบแทบทุกชนิดเลยนะครับมังคุดทุเรียนแตงโมกล้วยมะปริงมะปรางหลากหลายนะครับแก้วมังกรส้มองุ่นผมทานหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถูกใจชาวชอบทานผลไม้อย่างผมมากๆเลยนะครับก็ใครที่มีโอกาสได้ไปอยู่ใกล้ๆนะครับอยากให้ไปจริงๆนะครับผมไปแทนเผื่อไปเผื่อผมด้วยนะครับก็ไปชิมไปช็อปไปใช้แทนผมด้วยนะครับสำหรับผมที่ไม่สามารถไปที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับผมเอาละครับขยับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นเขาเรียกว่าฮอตฮิตบนโซเชียลมากๆเลยตอนนี้นะครับทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ออกมาสยบข่าวปลอมนะครับผมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหลังพบเพจออนอนงห่อเหินโพสต์ข้อความและภาพอ้างนะครับว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำนะครับชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนะครับก็ต้องบอกว่าโพสต์ไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเลยนะครับก็ปรากฏว่าไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่และตรวจสอบนะครับพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ความตื่นตระหนกแก่ประชาชนครับทางด้านท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ได้ออกมายืนยันเลยนะครับว่ามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แบบต่อเนื่องนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนด้วยเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลนะครับทางนี้นะครับหากพบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษครับ1650นะครับผมสายด่วนกรมควบคุมมลพิษนะครับ1650นะครับหรือไม่ก็ใครที่เป็นวัยรุ่นหน่อยหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเก่งๆใช้ช่องทางออนไลน์เก่งๆนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษได้เลยนะครับนี่แหละครับผมในยุคที่เขาเรียกใน AI ดิจิทัลเนี่ย เข้ามามีบทบาทในโลกของเรามากขึ้นเข้ามามีบทบาทในสังคมของเรามากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับผมเพราะเวลาช่วงเวลานี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าเทคนิคในการตรวจสอบ AI แบบจริงๆจังๆนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ยังเล่นโซเชียลออนไลน์ไม่เก่งยังจับผิดไม่เก่งนะครับผมก็อาจจะดูไม่ออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่า AI สมัยนี้เนี่ยในปัจจุบันนะครับเก่งมากทำวิดีโอทำรูปภาพออกมาได้เหมือนแบบจนเราแทบจะแยกไม่ออกแล้วครับว่าไหน AI อันไหนเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไรใดๆให้ง่ายขนาดนั้นนะครับให้รอตรวจสอบให้รอข่าวให้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเราก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับมาที่ข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนกันในช่วงของข่าวเด็ดประเด็นร้อนนะครับก็ต้องบอกนะครับอย่างนี้ก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยวันอาสาฬหบูชาก็คือวันนี้กับวันพุธนี้ที่เป็นวันเข้าพรรษานะครับคนไทยจะทำบุญกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยปลาเนี่ยคนไทยนิยมมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าให้เราเช็คให้ชัวร์ก่อนทำบุญนะครับเพราะล่าสุดเลยนะครับผมกรมประมงออกมาเตือนสายบุญนะครับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้เลือกปล่อยปลาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับผมทางด้านท่านทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงนะครับได้เปิดเผยออกมาเลยนะครับว่าการทำบุญปล่อยสัตว์น้ำควรคำนึงถึงชนิดสัตว์และแหล่งน้ำเป็นสำคัญครับโดยหลีกเลี่ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ครับรวมถึงสัตว์กินเนื้ออย่างปลาชะโดเพราะอาจจะไปแย่งอาหารนะครับผมรวมถึงแพร่พันธุ์เร็วด้วยแล้วก็สามารถทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองจนระบบนิเวศนั่นแหละครับเสียสมดุลนะครับอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมงนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมระวังนะครับอย่าทำผิดนะครับผมมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้นะครับรวมถึงเต่านาและตะภาพไทยเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายการซื้อมาปล่อยก็มีความผิดครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกันนะครับผมดูให้ดีนะครับอย่าปล่อยสัตว์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าห้ามปล่อยนะครับไม่งั้นท่านก็อาจจะต้องมีโทษจำคุกรวมถึงโดนปรับด้วยนะครับผมกรมประมงนะครับจึงได้ขอแนะนำให้เลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยที่แข็งแรงไร้บาดแผลนะครับเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาหมอไทยปลาช่อนปลาสวายและปลากรายลงในแหล่งน้ำนะครับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ทั้งบุญแล้วก็ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำไทยนั่นเองครับเราคงไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำลายระบบนิเวศนะครับผมโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะทำบุญเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปล่อยปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นนะครับฝากไว้ประมาณนี้ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสัก

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ like new เลน

0: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
2: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
0: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
3: ้ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมากันที่ข่าวแรกของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดวิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเมื่อช่วงค่ำวันที่28กรกฎาคมเวลา19นาฬิกา29นาทีนะครับที่หอประชุมมหิศรภักดีนะครับศาลากลางจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนำทีมข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวภูเก็ตร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงครับโดยได้มีท่านปวีริษาเกิดสมนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมและท่านรมดอนหายีอาแวครับเข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยครับในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทองพุ่มเงินนะครับแล้วก็เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำทุกภาคส่วนนะครับผมนำทุกคนกราบถวายพระพรชัยมงคลครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับและพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่นะครับจากนั้นนะครับผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพรียงกันครับยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับผมมาพอถัดจากเรื่องพระราชพิธีแล้วนะครับผมเรามาดูในเรื่องของความปลอดภัยของการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าสปอร์ตเชิงทะเลนะครับได้ดำเนินการยกระดับการดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเลนะครับเปิดตัวสองโครงการใหม่นะครับนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ครับทางด้านพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปที่ชายหาดสุรินทร์อำเภอถลางครับเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการกล้วยเซฟชีวิตครับและโครงการเชิงทะเลสมาร์ทบีชคอป 4.0 ครับโดยมีพันตำรวจเอกเอกรัฐพลายด้วงผู้กำกับการสภ.เชิงทะเลนะครับพร้อมด้วยท่านมาโนชพันฉลาดนายกอบต.เชิงทะเลและนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตเขต3นะครับร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับผมทางอบต.ชุนทะเลเนี่ยก็ได้สนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทจัดซื้อกลวยล้มลุกจำนวน500อันนะครับเพื่อนำไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงและจุดตัดรวมถึงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับก็มีความคาดหวังนะครับว่าจะช่วยชะลอความเร็วและลดการสูญเสียลงได้นะครับส่วนการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับสภ.เชิงทะเลได้นำอุปกรณ์กู้ภัยอัจฉริยะทางน้ำไร้คนขับมาใช้เป็นอย่างมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสามารถบังคับควบคุมจากระยะไกลให้พุ่งตรงเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วยให้ผู้ประสบเหตุใช้พยุงตัวระหว่างการนำกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเร็วในการช่วยเหลือแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยนะครับทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตย้ำนะครับว่าทั้งสองโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบการทำงานเชิงรุกที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างเกิดประโยชน์นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมนวัตกรรมที่นำมาใช้เนี่ยช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตด้วยนะครับผมซึ่งสำหรับผมมองว่าการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับก็เป็นการยกระดับ จริงๆนั่นแหละครับแล้วก็สามารถยกระดับในระยะยาวได้ด้วยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าผู้ปฏิบัติงานอย่างเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับการที่จะไปช่วยเขาเรียกไงดีอุบัติเหตุทางน้ำนะครับมีความเสี่ยงหลายปัจจัยหลายอย่างมากๆนะครับผมทำให้ตัวที่ไปผู้เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปช่วยเองเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายตามไปด้วยสำหรับผมเนี่ยการที่นำนวัตกรรมตัวนี้มาใช้นะครับผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้นะครับผมเอาละครับนี่ก็หมดไปของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจบแล้วนะครับผมขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการร่วมใจกันทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเมื่อช่วงเช้าวันที่28กรกฎาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา 7:00 นที่หอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2ครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปครับโดยได้มีท่านบัญชาธนูอินและท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาคมองค์กรและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปรวมถึงพิธีดุอาขอพรของศาสนาอิสลามครับรวมถึงพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์ด้วยเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีนะครับหลังจากนั้นในเวลา 8:00 นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับได้นำคณะข้าราชการประกอบพิธีถวายสัปปริยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นั่นเองครับเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่28กรกฎาคมนะครับผมหรือเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านปากหราหมู่ที่5ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับท่านนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904นะครับผมจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับผมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับสำหรับกิจกรรมไฮไลท์นะครับผมมีการมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนตามแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสีภาคพร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบวยนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผม1ล้านตัวนะครับผมลงสู่แหล่งน้ำนะครับเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับนอกจากนี้เหล่าจิตอาสายังได้ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบ้านปากหราเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดกระบี่ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนครับก็เป็นการทำกิจกรรมที่ได้ทั้งเขาเรียกยังไงครับได้ทั้งบุญได้ทั้งการฟื้นฟูแหล่งธรรมชาตินะครับผมก็ต้องบอกว่าได้เป็นสองต่อเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาที่สุดท้ายกันนะครับผมที่จังหวัดระนองนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับผมที่เกี่ยวกับผู้ที่กำลังทำงานหรือว่าสนใจนะครับผมสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือการสร้างคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดระนองนะครับชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ครับชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับผมโอ้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับการสร้างคลิปวิดีโอประกวดคลิปวิดีโอนะครับล่าสุดนะครับผมท่านราชามีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะครับทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสมาพันธ์ SME ไทยททชุมพรระนองตลอดจนกลุ่ม YEC และ YPC จังหวัดระนองนะครับจะประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเที่ยวระนองปุ๊บสุข ปั๊บเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ความงดงามวิถีชีวิตนะครับอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวของระนองในช่วงกรีนซีซั่นนะครับผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับผมกติกาคือเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวไม่เกิน3นาทีถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นเยาวชนระดับมัธยมต้นรุ่นเยาวชนอายุ 16-18 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับอายุ19ปีขึ้นไปซึ่งผู้ชนะเลิศในรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทนะครับพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะครับผู้ที่สนใจนะครับให้เตรียมกล้องให้พร้อมกำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวสำหรับเยาวชนบุคคลนะครับผมประชาชนทั่วไปนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือสนใจในงานการสร้างคอนเทนต์นะครับก็มีเงินรางวัลสูงมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจก็มาประกวดกันได้นะครับผมติดตามได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับสามารถโทรไปได้นะครับผมไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะครับหรือจะ walk in เข้าไปที่สารกลางจังหวัดระนองก็ได้นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นข่าวสารที่น่าสนใจจริงๆนะครับผมเองก็ยังอยากทำเลยนะครับผมถ้ามีเวลาได้กลับไประนองได้ไปเที่ยวระนองเนี่ยก็ว่าจะทำสักหน่อยนะครับแต่ว่าคงอาจจะสู้ประชาชนเด็กรุ่นใหม่ที่อายุ 19-20 ปีอาจจะไม่ได้เลยแหละนะครับผมแต่ว่าอยากจะลองทำดูนะครับใครที่อยากจะลองเหมือนผมเนี่ยก็ลองกันได้นะครับเพื่อนะครับผมท่านอาจจะประเมินตัวเองต่ำไปนะครับท่านอาจจะส่งคลิปวิดีโอประกวดไปโดยไม่คิดอะไรแล้วประกาศผลออกมาท่านได้รางวัลที่1 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลจะเป็นของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันได้ครับเนี่ยผมจุดไฟในใจของทุกท่านแล้วนะครับอยู่ที่ว่าทุกท่านจะนำไฟนั้นไปเติมให้ตัวเองให้มันสุ่มมากขึ้นให้มันไฟมันเยอะขึ้นแล้วก็เอาตัวเองออกไปทำอะไรใหม่ๆได้หรือไม่นั่นเองนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ลาทุกท่านไปเลยดีกว่าในเบรกนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระไสนะครับหรือน้องดิววสุและพี่ตานะครับธีรพลนะครับผู้ที่ช่วยควบคุมรายการในวันนี้นะครับรวมถึงทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
8: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistics Roadmap 2026ถึง2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี2569ถึง2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮาริมูติยูโดโยโนรัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและ ักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธสะพานสารานวิถีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
9: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 0:01 น.ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: เฉลิมราชนฤบดินทร์ปิ่นปกเกตกงภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบกรณิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนมวาลพิสารศกวรดิลกแท่สองฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันธ์บันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมมนัสเกียรติประพัฒน์รังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกกองของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

0: ารมีมิ่งขวัญล่าพระปรีชาปราดเปรื่องรุ่งเรืองสมัยจริยวัตรฉัตรแก้วเพลิดแพร่ไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุขขีขอพรเทพเทวาทั่วสากลบันดาลดลเอกองค์พระทรงศรีพลานามัยแข็งแรงปิ่นธานีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาลักษ์ช่วยเกิดหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศไทยค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026ค่ะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ประเทศค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้ค่ะและข่าวดีมท.3ขานรับมติครั้งค่ะขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายค่ะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวที่ประเทศไทยของเรานะคะพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติเวทีสร้าง

0: ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะหรือ IMF นะคะและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ค่ะโดยประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งผลการตรวจประเมินล่าสุดจากคณะผู้แทน IMF นะคะและธนาคารโลกยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทั้งด้านสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดค่ะพร้อมบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเช่นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศโดยมุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงอีกทั้งนะคะยังได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะในการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารนะคะและเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลค่ะและขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพร้อมของประเทศไทยค่ะในการเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีที่ได้โชว์ศักยภาพระบบการเงินดิจิทัลและนโยบายเศรษฐกิจของไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าไทยสินค้า GI และอาหารไทยค่ะสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยค่ะรัฐบาลค่ะจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีที่น่ารักนะคะเพื่อสร้างความประทับใจและต้อนรับผู้นำจากทั่วโลกไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะให้ยืดหยุ่นและตรงกับชีวิตความเป็นจริงของประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าหรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะโดยครม.เห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้จนถึง30กันยายนนี้นะคะกระทรวงการคลังค่ะได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านรายจากผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมด 18.82 ล้านรายค่ะและมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายค่ะภายหลังจากการประกาศผลนะคะได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ที่เดือดร้อนค่ะที่ไม่สามารถผ่านการคัดกรองและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ เช่นเป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนค่ะหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่ตรวจสอบค่ะเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนค่ะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายนะคะโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ประชารัฐสวัสดิการในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะสำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ไปปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยค่ะกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะและกรณีผู้ที่มีบัญชีฝากหลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะส่วนในเกณฑ์รถนะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีค่ะเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมค่ะรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะและนี่นะคะก็คือมติครม.ค่ะที่เห็นชอบให้ปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการถือครองรถเก่ารถใช้งานหรือสถานะนักเรียนนักศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยค่ะขานรับนโยบายกระทรวงการคลังประกาศขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือลดค่าน้ำประปาสำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้ค่ะออกไปกว่าจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะมท.3ค่ะขานรับมติคลังขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสร้างสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ค่ะเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยโดยการประปานครหลวงกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะเป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางค่ะทั้งนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วน โดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตกระทรวงมหาดไทยจึงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะเข้าถึงผู้มีสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสอดคล้องกับนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขและมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะด้านนางสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่ากปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ1ทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ค่ะใช้ได้1สิทธิ์ค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่จริงค่ะค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐบาลนะคะจะสนับสนุน100บาทและผู้ที่ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างค่ะค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์นะคะชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน EKYC ให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.ค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมนะคะตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะโดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่30กันยายน2569สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน EKYC ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันและลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะสรุปขั้นตอนและเงื่อนไขสำคัญนะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการปี2569ต้องทำการยืนยันตัวตน EKYC ให้เรียบร้อยล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับการประปานครหลวงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569โดยจะเริ่มเห็นส่วนลดในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรรายเดิมนะคะปี2565ยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคม2569ค่ะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนแล้วไม่ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกันยายนนี้ค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทุกวันที่25ของทุกเดือนค่ะยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคม2569ค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกันยายนนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเรายังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทุกวันที่25ของเดือนโดยสิทธิ์ค่ะจะเริ่มมีผลในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการปล่อยปลาไทยให้เหมาะสมในวันเข้าพรรษานี้ค่ะรวมไปถึงรัฐบาลเผยข่าวดีนักวิจัยไทยเก่งผลิตยาต้านพิษโบทูลินัมสำเร็จและพาณิชย์ค่ะเตรียมรับมือกับการกำหนดอัตราภาษีสหรัฐใหม่เตรียมเร่งเจรจาข้อตกลง ART ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ รับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงพอๆกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามครับ

0: สร้างโง่มากไอ้จ้า
1: ดีไหมได้หนุ่ม
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มด้วยข่าวสารจากทางกรมประมงค่ะชวนสายบุญปล่อยปลาไทยค่ะให้เหมาะสมรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในวันเข้าพรรษานี้ค่ะนางทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงค่ะเปิดเผยว่าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนค่ะนิยมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ควรคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยค่ะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นปลาชโดซึ่งเป็นปลากินเนื้อค่ะหากปล่อยลงแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้สัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นลดจำนวนลงค่ะและนอกจากนี้การปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศค่ะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจเป็นพาหะนำโรคค่ะส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวค่ะอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและนอกจากนี้นะคะไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562นำมาปล่อยค่ะเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรมประมงค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาผ่านการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างถูกวิธีค่ะโดยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาโพงปลาสุลต่านปลากาดำปลายี่สุกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบู่ทรายปลาสลาดปลากายปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะเพื่อรวมอนุรักษ์ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะและนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมปล่อยปลานะคะในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะและปล่อยปลาไทยของเราด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจนะคะและการค้าระหว่างประเทศกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเตรียมพร้อมรับมือการปรับอัตราภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐค่ะโดยเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าหรือ ART หวังให้จบโดยเร็วที่สุดเพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยและลดความเสี่ยงจากการถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การจัดเก็บภาษีสหรัฐว่าเริ่มต้นใน2เมษายน2568เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกโดยใช้กฎหมายIEEPA อัตราภาษีของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันซึ่งประเทศไทยถูกประกาศจัดเก็บภาษีในอัตรา 36% ต่อมาในวันที่4เมษายนของปีเดียวกันนั้นสหรัฐได้ประกาศปรับภาษีการนำเข้าจากประเทศไทยอีกครั้งจาก 36% เหลือ 19% ค่ะและบังคับใช้กฎหมาย IEEPAเพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกตามอัตราที่กำหนดอย่างเป็นทางการในวันที่7สิงหาคม2568ค่ะและต่อมาค่ะในวันที่24กุมภาพันธ์2569ศาลสูงสหรัฐวินิจฉัยว่าการใช้กฎหมายบังคับจัดเก็บภาษี IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะจึงได้สั่งการให้รัฐบาลสหรัฐป
ปรับลดภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกลงชั่วคราวโดยจัดเก็บอัตราภาษีทุกประเทศเท่ากันที่ 10% ค่ะตามกฎหมายมาตรา122จนถึงวันที่23กรกฎาคม2569ค่ะเมื่อครบกำหนดในวันที่24กรกฎาคม2569สหรัฐค่ะจึงประกาศใช้มาตรา301กรณีไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับกับ60ประเทศทั่วโลกในอัตราภาษี 10% หรือ 12.5% โดยประเทศไทยค่ะอยู่ในกลุ่มที่โดนจัดเก็บภาษีอยู่ในอัตรา 12.5% ค่ะโดยจำนวนการกำหนดภาษีในอัตราดังกล่าวนะคะเกิดจากการที่สหรัฐมีข้อกังวลว่าประเทศไทยไม่มีการกำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับค่ะกับการมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างกล่าวคือสหรัฐแจ้งว่าประเทศไทยใช้กำลังการผลิตไม่ถึง 60% โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะยางและการผลิตจากยางและเครื่องจักรอุปกรณ์เนื่องจากภาครัฐมีการอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนจนมีการลงทุนเกินกว่าความต้องการจึงเร่งให้ประเทศไทยค่ะทำข้อตกลง ART เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อให้ได้รับการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐที่ 10% ค่ะและเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาของสหรัฐค่ะและป้องกันความเสี่ยงในการโดนเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีทางทีมกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าชี้แจงกับทางสหรัฐในกรณีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานภาคบังคับว่าขณะนี้กำลังมีการร่างกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนะคะซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนมีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการจำนวน2ชุดค่ะโดยจะมีกระทรวงแรงงานเป็นเลขาในการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเปิดสภาในสมัยหน้าค่ะจะสามารถนำกฎหมายข้อดังกล่าวเข้าเป็นวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาได้ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีอัตราใช้กำลังผลิตของทั้ง3อุตสาหกรรมอยู่ที่ 75-95% ค่ะและรัฐบาลไม่ได้ให้การอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนเป็นจำนวนมากอย่างที่สหรัฐกล่าวหาค่ะด้านการเจรจา ART ที่ทางสหรัฐยอมรับเงื่อนไขความตกลงนั้นนางสุภจีกล่าวว่าประเทศไทยค่ะสามารถยอมรับเงื่อนไขทางการค้าของสหรัฐได้แต่มีเพียง3ข้อที่ประเทศไทยมีข้อกังวลเนื่องจากอาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและกระทรวงพาณิชย์ต้องการรักษาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะจึงเร่งเจรจาหาข้อตกลงกับสหรัฐตามแผนยุทธศาสตร์คือเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับอุดหนุนการลงทุนในสหรัฐโดยภาคเอกชนเพื่อสร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือในระยะยาวค่ะโดยในปัจจุบันนะคะมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 19.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคาดว่าหากส่งเสริมจะมีการลงทุนเพิ่มอีก 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐภายใต้การประกาศแถลงการร่วมที่มีอยู่โดยทั้งหมดนี้นะคะมีเป้าหมายอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐต่อไทยจะต้องไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปและผลักดันเพิ่มรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นให้มากขึ้นจากปัจจุบันค่ะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีในอัตรา 12.5% จำนวน 2,120 รายการจากเดิม471รายการค่ะครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานและการแพทย์รวมถึงสินค้าอื่นๆค่ะเช่นเสื้อผ้าใช้แล้วงานศิลปะของสะสมและโบราณวัตถุค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของการเจรจาข้อตกลง ART ค่ะเพื่อกดอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียเปรียบคู่แข่งค่ะและเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นภาษีให้ได้มากที่สุดและช่วงนี้พักสักครู่นะคะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนนะคะเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่น
เมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

มาติดตามข่าวสารสำคัญจากทางรัฐบาลกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ยื่นขอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดรัฐบาลขอให้เร่งยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อนและป้องกันความเสี่ยงเรื่องภาระภาษีในอนาคตค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะได้เชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบสิทหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำค่ะว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569นะคะทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะโดยการยื่นขอทบทวนหรือการแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569ค่ะที่ welfare.mof.go.th ค่ะหรือช่องทางทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและข่าวปลอมค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะคะสามารถไปขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ One Stop Service ค่ะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะตรวจสอบข้อมูลทางการผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th เพื่อป้องกันข่าวปลอมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรอยเรื่องอดามันของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องตายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการรอยเรื่องอดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุปโภสถกถาโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิตประชาชนจากย่านอโศกกรุงเทพมหานครเล่าว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์ในเกือบทุกวันพระซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่จึงถือโอกาสมาใส่บาตรพระสงฆ์ในพระวิหารหลวงในช่วงเช้าวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ใส่บาตรทุกวันพระทุกวันพระก็จะมีใส่บาตรทั้งหมดถ้าว่างก็มีเวียนเทียนทุกวันพระ
1: ด้านนางสาวอุไรวันเพชรวิเชียนจากเขตบางนากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์เป็นประจำด้วยความศรัทธาขอพรให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมมองว่าถึงแม้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
3: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะเป็นวัดภูเขาทองค่ะวันนี้เราก็จะไปสารักเมือง
1: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา 20 นาฬิกาทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันท์มาลีรายงาน
0: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัตรเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสารประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
6: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิหารพระอุปคุฎตั้งอยู่ริมทะเลและมีการประกอบพิธีตักบาตรริมทะเลเสมือนการรับองค์พระอุปคุฎขึ้นจากสะดือทะเลตามความเชื่อโบราณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
8: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ. 2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ

0: ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
1: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
0: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาริชโยรายงาน
2: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพานิชอายุ71ปีกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
4: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องแบบตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
3: ขณะที่นางสาวนฤตยาจันประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
5: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็มีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอะ
3: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: มประชาสัมพันธ์
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น13รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนและยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่วส่งผลให้ชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงราว1ชั่วโมงขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะราว 20-30 คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งไทยถูกจัดเก็บในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรการ301โดยทีมไทยแลนด์ได้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวโดยเป้าหมายของการเจรจาต้องทำให้อัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บจากสินค้าไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปพร้อมผลักดันให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินการ4ด้านได้แก่เร่งผลักดันกฎหมายในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับและยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลเร่งสรุปข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างการจ้างงานมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาโดยเน้นสินค้าที่ไทยผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า
3: พยายามจะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเรานะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายถ้ารวมมูลค่าก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยใครที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในตัวกลุ่มที่ยกเว้นก็จะพยายามขอเขาเพิ่มอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญสำคัญตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะเช่นพวกจิวเวลรี่เราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมก็ต้องรอว่าเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปทั้งอย่างไร
1: สำหรับการวางมาตรการรองรับประเด็นมาตรา301จะผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานภาคบังคับเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้ากรณีการไต่สวนในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างได้ชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐอเมริกากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้มีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและการประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02547-4376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
3: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือน พื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่น อีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตัวผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตราดโควาจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรรัตน์ ธรานิสรนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยวองจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-2และ6-3จันทรรัตน์ลอยล้ำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมรวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลับบ้าเชียงรายไป88-70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97-92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 นศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดอเนเวร์มันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาร์โดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกอโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2-0ในรอบชิงชนะเลิศนัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นาทีในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชลาไซส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลองหูคู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา 13:00 ถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026 รอบแบ่งกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแทคติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ด้านวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแทคติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA อนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตูเหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดลำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์เวย์ราคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
6: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:47 น. ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุมสองว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798ต่อ301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสลงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกันขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสงบความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
7: นางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกว้านพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อม ร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวางคำสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยนะ
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
8: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
11: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
10: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
11: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
10: ใช่แล้วจ้าพี
11: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

ครับผมสวัสดีครับคุยข่าวกีฬาระนองครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทางสวทระนองครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับวันหยุดพิเศษนะครับหยุดประจำปีครับวันอาสาฬหบูชาก็ยังอยู่ในช่วงของการเข้าวัดทำบุญนะครับก็หลายๆหน่วยหลายๆที่นะครับหลายๆวัดนะครับก็จะเป็นกิจกรรมในการแห่เทียนเข้าพรรษานะครับแล้วก็เฉลิมฉลองเทศกาลเข้าพรรษาอย่างเต็มรูปแบบกับนะครับกับช่วงของฤดูฝนนะครับก็จะสังเกตได้ว่าช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงฤดูฝนของทั่วประเทศนะครับก็จะเข้าตรงกับวันเข้าพรรษาของเมืองไทยนี่แหละพอช่วงเข้าพรรษามาก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าต้องงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นฤดูการจำศีลนะครับก็พูดกันตามภาษาชาวบ้านกันนะครับว่าวันอาสาฬหบูชาทุกปีก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการถือศีล นะครับหลายๆท่านก็ตั้งใจนะครับใน3เดือนเนี่ยงดเหล้างดอบายมุขนะครับเข้าวัดฟังธรรมนะครับในช่วง3เดือนก็หลายๆท่านปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวชหรือการถือศีลนะครับนี่คือกิจกรรมหลักๆนะครับความสำคัญของวันนี้ในพระพุทธศาสนาก็ว่าเป็นวันแรกที่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้านะครับทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลกนะครับและเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกด้วยนะครับโดยพระโกนทัญญะนะครับผู้เป็นผู้บรรลุ

ณสูตรนะครับแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระโกฏัญญะพระวิปปะนะครับพระพัทธิยะและพระมหามานะนะครับทั้งพระอรัชชีทั้งณป่าอินิมณมัคคทายวันนะครับณพาราณสีแห่งแคว้นของเมทะคาทีของแคว้นอินเดียนะครับก็ประมาณนี้ที่เรารู้กันมาในของไตรภาคนะครับของการศึกษาที่เราเล่าเรียนกันมานะครับความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชาก็ต่างนี้ไป3เดือนนะครับที่เราจะอยู่ในช่วงของการถือศีลนะครับบางคนก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ใช้ชีวิตปกติแต่ก็ลดการในการเรื่องของการดื่มเรื่องของการทำประพฤติผิดแล้วก็ในเรื่องของการเที่ยวนะครับก็ในการเบาๆลงมาในช่วง3เดือนก็หลายท่านเหมือนกันผมก็มีเพื่อนหลายคนครับที่ปกติก็จะเป็นคนดื่มแล้วคนเที่ยวเยอะนะครับแต่พอ3เดือนปั๊บเนี่ยเขาจะอยู่กับบ้านนะครับก็ทำกิจกรรมอื่นได้ปกติแต่เรื่องการเที่ยวกลางคืนการออกไปสังสรรค์ออกไปดื่มก็เปลี่ยนเป็นนั่งนะทานน้ำเต้าหู้นะครับทานมังสวิรัตนะครับงดเนื้ออะไรเงี้ยก็คือได้ทำให้จิตใจเบิกบานไปแล้วครับช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในวันอาสาฬบูชากันนะครับก็ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านไม่มีทุกข์ไม่มีโศกนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็นะครับให้ทุกท่านได้มีความรักนะครับมีความรักแล้วก็ความเมตตาต่อชาวโลกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในวันอาสาฬหบูชานี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาสัมพันธ์เรื่องการงดเข้าพรรษานะครับในส่วนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกว่าเป็นประเพณีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขอนะครับก็ให้ชาวพุทธนะครับก็รักษาธรรมลงวินัยมาตรฐานนะครับแล้วก็รักในพระพุทธศาสนาช่วยกันทนุบำรุงช่วยกันดูแลนะครับกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราให้น้องโจ้เปิดเพลงสักหนึ่งเพลงครับเพื่อให้กับแฟนๆรายการเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมานะครับมันก็จะเป็นน้องๆจากนักมวยนะครับมวยไทยสุราษฎร์ย่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับผู้รับเชิญนะครับซึ่งเป็นน้องๆนักมวยวันนี้เข้ามาด่วนจีเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังเพลงจากน้องโจ้จากทางรายการสักหนึ่งเพลงครับ

0: ก็สวัสดีอีกครั้งนึงครับวันนี้นะครับเราก็มาในแนวของการพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษคือจริงๆผมก็นัดกับทางน้องต้อมกกท.นะครับผู้ที่ดูแลเรื่องมวยไทยนะครับแล้วก็นัดกับพี่น้องก้องไพนะครับที่เป็นผู้ดูแลของนักมวยก็อย่างที่บอกเกิดไว้แล้วว่าเราจะมาพูดคุยถึงมวยไทยรากหญ้านะครับมวยไทยรากหญ้านี่คือสิ่งหนึ่งที่การสืบสานอนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีการชกมวยนะครับวันนี้เราอยู่กับ2นักมวยไทยที่เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดระนองตอนนี้ตะลุยผ่านจนถึงรอบชิงชนะเลิศของภาคใต้นะครับขอแนะนำก่อนเลยนะครับคนแรกนะครับที่อยู่ติดข้างผมนี่ครับคือน้องธนภัทรโพสีนะครับหรือใช้ชื่อมวยไทยว่าปานชัยระนองมวยไทยนะครับนี่คือน้องธนภัทรนะครับอีกคนหนึ่งอยู่ทางริมสุดนะครับจะเป็นน้องณัฐวุฒิก้าลิมล่านะครับหรือใช้ชื่อมวยไทยว่าหนุ่มระนองมวยไทยเมื่อสักสองไปก่อนหน้านี้ที่ชกที่ระนองวันที่เท่าไหร่นะครับ
1: วันที่6ครับ
0: วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดระนองได้เป็นตัวแทนในการจัดศึกต้นกล้ามวยไทยนะครับใน1รอบนะครับก็เราใครที่ชมการไลฟ์สดนะครับของมวยไทยรากหญ้าไปก็เห็นว่าฝีไม้ลายมือของทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นปานชัยระนองมวยไทยแล้วก็หนุ่มระนองมวยไทยนะครับก็ผ่านเข้ารอบนะครับไปชกที่กระบี่มานะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับ
2: วันที่21
0: ที่ผ่านมานะครับก็ไปชกกันที่กระบี่ก็ปรากฏว่าก็ชนะมาอีกนะครับทีเนี้ยก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในวันที่9สิงหาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในรายการเราเอาเกินนะครับเกินนำรายการมาก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับซุปเปอร์สตาร์พูดง่ายๆนะครับตอนนี้เป็นเส้นทางสายมวยไทยครับมวยไทยรากหญ้านะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปน้องสองคนนี้จำชื่อไว้ดีนะไม่ว่าจะเป็นปานชัยระนองมวยไทยหรือว่าหนุ่มระนองมวยไทยนะครับที่กำลังที่จะนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเกี่ยวกับเส้นทางสายมวยอาชีพนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับมาจากการสนับสนุนของเขาเรียกว่าหัวหน้าค่ายคณะนะครับก็คือระนองมวยไทยเนี่ยจะเป็นของพี่นกนะครับหรือว่าค่ายระนองมวยไทยเป็นค่ายใหญ่นะครับแล้วก็มีเวทีมาตรฐานมียิมมีฟิตเนสต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าความทุ่มเทของพี่นกเนี่ยสร้างมวยไทยนะครับโดยมียิมมีเวทีมีครูมวยนะครับมีน้องๆหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับที่ในค่ายมีตัวเล็กๆนะครับตั้งแต่ผมไปดูนะครับเวลาวิ่งเขาวิ่งกันนะมีแต่อายุเล็กๆถึงมวยใหญ่นะครับก็นี่คือผลิตผลของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มาอยู่จังหวัดระนองนะครับมาทำมวยนะครับเป็นอาชีพแล้วก็เป็นกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กๆเยาวชนชาวจังหวัดระนองกันพี่นกก็จะเป็นเจ๊นี่อีกคนหนึ่งในวงการมวยนะครับตรงนี้ก็มาสร้างโรงยิมแล้วก็สร้างสายเลือดนักมวยมานะครับอ่ะเดี๋ยวคนอื่นขอคุยกับน้องธนภัทรโพสีก่อนปานชัยระนองมวยไทยเนาะก็คุยกันแบบสบายครับวันนี้เนาะอาจจะไม่ได้เตรียมอะไรมาแต่เราก็คุยในเรื่องเส้นทางมวยก่อนที่จะชกมวยเนี่ยเราเริ่มชกมวยอายุกี่ขวบครับจำได้ไหมครับ
1: เริ่มชกมวยตอนอายุ14ครับแล้วก็ชกไปสักพักแล้วก็เลิกไปแล้วกลับมาชกใหม่ครับ
0: อ๋อ14นี่มาชกมวยไทยก่อน
1: ครับ
0: ก็ชกในนามของชื่อ
1: ปานเพชรครับ
0: ปานเพชรสิทธิ์ปานเพชร
1: ปานเพชรแสงอาทิตย์มวยไทย
0: อ๋อปานเพชรแสงอาทิตย์มวยไทยนะครับก็
1: แล้วก็เลิกไปครับแล้วกลับมาชกอีกทีตอนโตครับ
0: 14อายุ14ชกไปได้กี่ไฟได้ครับ
1: ชกได้ประมาณไม่กี่ไฟครับแล้วก็
0: เลิก
1: ไปครับ
0: เลิกไหมมันมีเหตุการณ์อะไรทำให้เราต้องไม่ชกหรือว่าเลิกเงี้ยมีพอจะบอกนะ
1: หยุดเรียนครับ
0: อ๋อหยุดเรียนนะครับก็หลังจากนั้นก็หยุดไป
1: ครับ
0: ไปกี่ปีครับหยุดเรียนหนังสือสักกี่ปีนะ
1: หยุดไปไม่เรียนหนังสืออยู่แต่ว่าหยุด
0: ซ้อมมวยหยุดชกมวยอ๋อแต่ก็เรียนหนังสืออย่างเดียวนะครับแล้วก็กลับมาใครเป็นคนชักจูงให้กลับมาชกมวยครับ
1: เห็นเข้าต่อยก็อยากมาต่อยครับ
0: อ
1: ยากได้ช่วยพ่อแม่นะครับ
0: ครับก็เราหยุดไปจังหวะนั้นเราก็เรียนอย่างเดียวก็ใช้เงินของพ่อแม่ในการเรียนนะครับแล้วก็พออายุพอดูไปสักพักแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาชกมวยเราก็ถือโอกาสกลับมาโดยกลับมาซ้อมครั้งเนี้ยเราซ้อมที่ไหนครับ
1: ซ้อมที่ระนองมวยไทย
0: ก็เข้าไปที่ระนองมวยไทยเลยนะครับแล้วก็มีสตาฟโค้ชพี่ก้องไพไหมครับ
1: มี
0: ก็มีสตาฟโค้ชเราก็มาใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่สักประมาณกี่เดือนถึงจะได้ชกขึ้นชกครั้งแรกในนามระนองมวยไทยครับ
1: ประมาณเดือนนะครับ
0: ประมาณเดือนหนึ่งนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเรายังเรียนอยู่ไหมครับ
1: ตอนนั้นไม่ได้เรียนครับ
0: ไม่ได้เรียนแล้วนะครับก็ออกมานะครับ มาซ้อมมากินอยู่เป็นนักมวยเลยนะครับเอาละก่อนที่จะมาชกกับรายการต้นกล้ามวยไทยครับแล้วเราขึ้นเวทีอื่นไหมครับเวทีแบบงานทั่วไปเงี้ย
1: ขึ้นครับต่ออยู่สมุย
0: ต่ออยู่เกาะสมุยเป็นเวทีนะครับเวทีมวยเกาะสมุยค่าตัวตอนต่อยที่เกาะสมุย
1: อยู่ที่ประมาณ10,000นะครับ
0: แล้วค่าตัว10,000ต่อ1ไฟท์นี่ครับคือการชกมวยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีเรทค่าตัวของนักมวยแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมฮะค่าตัว10,000นี่ไม่ใช่แต่ว่านักมวยไม่ได้ทั้งหมื่นหรอกครับก็จะมีค่าเทรนเนอร์ค่าอะไรเข้าใช่ไหมในส่วนของการชกมันก็จะมีพี่เลี้ยงสตาฟต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์เขาจะมีตารางอยู่แล้วแต่ละค่ายแต่ละนักมวยนะครับหรือว่าผู้จัดการของค่ายมวยต่างๆเขาจะมีอยู่แล้วว่าค่าต่อยครั้งนึงนะครับได้เงินรางวัลมาได้ค่าตัวมาต้องแบ่งสรรปันส่วนเท่าไหร่นะครับตึกถึงนักมวยเท่าไหร่นะครับเอาเลยที่มาชกก่อนที่จะเข้ามาสู่ต้นกล้ามวยไทยเนี่ยเราชกมาทั้งหมดกี่ไฟต์ได้ประมาณหลังจากที่เรากลับมาจริงจัง
1: 35ครั้งครับ
0: ชนะเท่าไหร่ได้ครับ
1: ชนะ28ครับ
0: แล้วก็แพ้
1: 5
0: เสมอ1ชนะส่วนใหญ่ก็เป็นนักมวยในแถวภาคใต้หรือว่ามีแบบมาจากที่อื่นด้วยใช่ไหมเรา
1: ภาคใต้บ้างฝรั่งบ้างแล้วแต
0: ่ครับอ๋อมีฝรั่งด้วย
1: คร
0: ับ ครับก็ไฟไหนที่เราคิดว่าเราประทับใจที่สุดนะครับชกกับใครที่ว่าเรา
2: ฮ
0: ั
2: ลโหล
0: ไ
2: ปได้ไ
0: หมได้ก็ไฟไหนที่เราประทับใจครับ
1: ไฟที่ได้แชมป
0: ์ไฟที่ได้แชมป์แชมป์ที่ไหนครับ
1: แชมป์ที่ภูเก็ตบ้าง
0: ก็เดี๋ยวรับสายรับสายกันรับสายกันก็ได้ไม่เป็นรับเป็นเทรนเนอร์ครับของน้องและน้องมวยไทยครับ
1: ต้อง
0: ให้ท่านกองไพ่นะครับเข้ามาในรายการได้เลยนะครับก็ถ้า
1: ต้องยินดี
0: สิ่งหนึ่งที่เราคุยนะครับกับน้องปานชัยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องณัฐวุฒิก้าลิมล่านะครับคนล่าสุดนะครับว่าตอนชกมวยครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับ
3: สี่ขวบ
0: โอ้ตัวแบบยังไม่พ้นเชือกเลยครับสี่ขวบต่อยครั้งแรกนี่เราสมัครใจเองหรือว่าผู้ปกครองพาไปต่อย
3: สมัครใจ
0: ชอบเราเห็นอยู่ค่ายเวทีหรือว่ายังไงครับ
3: อยู่พี่ชายต่อย
0: อ๋อมีพี่ชายต่อยมวยสองคนอ๋อแสดงว่าบ้านเป็นบ้านของนักมวยเลย
3: ใช่
0: ครั้งแรกเราใช้ชื่ออะไรครับต่อยนี้
3: เหลี่ยมเทพห้างทองเยาวราชครับ
0: เหลี่ยมเทพห้างทองเยาวราชชื่อห้างทองเยาวราชนี่ดังนะครับในระนองนี่ได้ยินบ่อยมากได้ยินส่วนใหญ่ค่ายจะซ้อมอยู่ที่ไหนครับตอนห้างทองเยาวราชเนี่ย
3: อยู่หินช้างครับ
0: หินช้างเป็นมวยหินช้างนะครับแต่ได้ยินบ่อยมากห้างทองเยาวราชเนี่ยสมัยเป็นมวยที่กำลังกิจกรรมสนุกนะครับก็ครั้งแรกต่อยแพ้ชนะ
3: เสมอ
0: ได้เงินรางวัลค่าตัวเท่าไหร่ครับตอนนั้น
3: ประมาณ500
0: 500นี่ต่อยอายุ4ขวบต่อยครั้งแรกนะครับได้มา500บาทรู้สึกเป็นไงบ้างครั้งแรกค่าตัว
3: ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนยังเด็ก
0: อยู่ได้ต่อยมวยเรามีความสุข
3: ใช
0: ่แล้วซ้อมเวลาซ้อมเนี่ยซ้อมหนักไหมครับเวลาชกมวยครับซ้อมยังไงบ้างครับ
3: ก็หนักอยู่ครับ
0: ต้องวิ่ง
3: ใช่
0: วิ่งแล้วก็ต่อยกระสอบใช่มั้ยฮะผมเคยเห็นเตะเป้าอะไรเงี้ยนะ4ขวบนี่เราตัวเล็กนิดเดียวนะ
3: คร
0: ับ เจ็บมั้งไหมครับโดนต่อยนี
3: ่สนุกไม่ค่อยเจ็บ
0: เคยร้องไหมครับโดนต่อยแล้วร้องไหม
3: ไม่
0: ร้องนะผมเห็นบางคลิป TikTok ช่วงใหม่ๆจะมีเด็กใช่มั้ยนักมวยเด็กๆ TikTok บางทีต่อยไปร้องไปต่อยไปร้องไปครับแต่ก็ยังสู้นะครับต่อยสัก4ขวบนี่ต่อยมากี่ไฟท์ได้ประมาณ
3: ผมต่อยแล้วก็มาเลิกตอน11ขวบคร
0: ับ อ๋อเหมือนกันต่อย
3: หัวหน้าคณะเสียชีวิตก็แล้วก็เลิก
0: หอค่ายก็คือพอหลังจากหัวหน้าคณะท่านเสียชีวิตก็ค่ายก็ปิดไปแล้วประมาณนี้แล้วหลังจากต่อย11ขวบหลังนั้นเราก็หยุดไปเรียนหนังสือ
3: ใช่ครับ
0: แล้วกลับมาต่อยอีกครั้งหนึ่ง
3: ตอน18ปีแล้วคร
0: ับ18ปีแล้วโอ้แล้วร่างกายเรามีปัญหาไหมครับเรื่อง
3: ไม่มีปัญหา
0: แสดงว่าเราก็ยังดูแลร่างกายออกกำลังกายอยู่นะครับแล้วก็มาฟื้นเล่นฟุตบอลเป็นนักกีฬานะครับก็จากนั้นมาต่อยอายุตอน18นะครับแล้วทำยังไงได้มาอยู่ค่ายระนองมวยไทยครับ
3: มีนักแกะ
0: นักแกะ
3: ที่อยู่ระนองครับ
0: ม
3: าฝากที่ระนองมวยไทยครับ
0: ครับก็เราก็ยังมีเห็นแววของเรานักแกะนะครับเป็นแมวมองเนี่ยนักแกะนี่ครับแกก็อยู่วงการมวยนะครับก็มาอยู่ในระนองมวยไทยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: ปีที่แล้ว
0: เพิ่งมาอยู่นะครับปีที่แล้วก็มวยไทยระนองมวยไทยก็มาตั้งประมาณเนี่ยปีหรือ2ปีใช่ไหมครับก็เห็นอยู่นะครับของเจนนกเขานะครับทีนี้ธนพัฒน์หรือว่าปานชัย เอ้ยหนุ่มละนองหนุ่มละนองละนองมวยไทยณัฐวุฒินะครับที่ผมกำลังคุยอยู่ครับมาต่อยต้นกล้ามวยไทยเนี่ยใครเป็นคนชักจูงให้มาต่อยรายการนี
3: ้บังซีเทรนเนอร
0: ์บังซีบังซีก็เป็นคนชักชวนแล้วก็สมัครให้ก็คือเขามีเขาเรียกว่าโควต้านะครับในการที่จะให้แต่ละค่ายมวยนะครับส่งนักมวยเข้าไปนะครับครั้งแรกเนี่ยไฟแรกเนี่ยหลังจากสมัครแล้วเนี่ยเราซ้อมฟิตมีเวลาฟิตซ้อมกี่วันถึงจะต่อยไฟแรกของ
3: 1เดือนนะคร
0: ับ1เดือนเต็มๆเลยต้องทำอะไรบ้างครับ
3: วิ่งซ้อมปกติ
0: วิ่งซ้อมหนักไหมซ้อมนี่
3: หนักกว่าเดิมประมาณ2เท่า
0: เ
3: ลย
0: วันนึงอ่ะเราซ้อมกี่เวลาครับวันนึง
3: 2เวลาซ้อมเช้ากับเย็น
0: ก็คือเช้าเย็นเนี่ยเรามีโปรแกรมมีตารางโดยเทรนเนอร์ก็วางไว้ให้ใช่ไหมครับว่าเราต้องซ้อมอะไรบ้างมีการเล่นฟิตเนสเล่นกล้ามเล่นเวทอะไรไหมครับ
3: มีครับ
0: ต้องมีเสริมเข้าใช่ไหมครับและเรื่องการบำรุงอาหารเนี่ยต้องสำคัญด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เขาจะมีตารางกินตารางอะไรเงี้ย
3: ใช่ครับมันมีที่ค่ายมีแม่ครัวทำให้หมดเลย
0: อ๋อค่ายระนองมวยไทยมีครบหมด
3: ใช่ครับ
0: ก็นอนกินอยู่ที่นั่นเลย
3: ใช่คร
0: ับ แล้วบางซีอยู่ไหมครับ
3: อยู่คร
0: ับ
3: อ
0: ยู่ด้วยต้องดูต้องดูแล
3: เด็ก
0: ต้องควบคุมดูแลหมดผมเห็นตอนเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆเห็นนักมวยเขาวิ่งระหว่างทางครับ
3: ใช่ไ
0: หมฮะนั้นวิ่งวันหนึ่งกี่กิโลได้ครับที่ส่วนใหญ
3: ่วันหนึ่งตอนเช้าประมาณ12ตอนเย็นประมาณ5โลคร
0: ับ อ๋อ12กิโลหนักอยู่นะครับเป็นนักวิ่งมาราธอนอยู่นะนักมวยไม่ธรรมดานะครับแล้วหนุ่มละนองมวยไทยอ่ะตอนชกครั้งแรกในต้นกล้ามวยไทยเนี่ยเราชกที่ไหนครับ
3: ชกที่สงขลา
0: สงขลาตอนนั้นเจอกับนักมวย
3: นคร
0: ศรีธรรมราชเป็นไงครับนัดเม็ดแรก
3: ชนะนก
0: ยกไหนครับ
3: ยกหนึ่ง
0: เลยครับลูกไหนที่เราทำให้เขาหลับได้ครับ
3: ศอกคร
0: ับอ๋อด้วยศอกอันนี้คือมวยไทยเต็มรูปแบบเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: หมัดเท้าเข่าศอกได้เต็มเลยนะครับก็เป็นนัดแรกชนะหนุ่มจากนครมาได้เงินรางวัลเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนั้นได้10,000
0: ได้10,00010,000เนี่ย
3: รอบแรก
0: ได้10,000
3: ใช
0: ่แล้วจากเงินรางวัลแล้วมีค่าตัวไหมครับเงินค่าตัว
3: เงินรางวัล5,000แล้วก็ค่าตัว5,000
0: อ๋อก็คือรวมกันนะครับเป็นเงินค่าตัว5,000เงินรางวัล5,000 10,000 บาทในไฟต์แรกนะครับส่วนปานชัยนัดแรกเจอนักมวยที่ไหนครับ
1: เจอกับดาวทอง
0: ดาวทอง
1: นายกเอท่าสารา
0: ในยกเอท่าสาราเด็กนครเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผลว่าชนะ
1: คะแนนครับ
0: ชนะคะแนน3ยกนี่ชนะขาดไหมครับ
1: ชนะทั้ง 3 ยก
0: นะครับคือมวยไทยต้นกล้ามวยไทยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับที่เราไปดูกันที่สนามก็จะเห็นว่าเขาจะมีคะแนนโชว์หลังจบยกแต่ละยกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่ายก 1 ยก 2 ยก 3ใครคะแนนนำนะเขาจะโชว์คะแนนหลังจากจบยกทุกยกเพราะฉะนั้นความโปร่งใสหรือว่าการตัดสินนะครับเขาจะเป็นมาตรฐานจัดได้ระบบเขาจัดได้ดีมากนะพูดถึงในไฟของการกรรมการเรื่องการให้คะแนนเวทีพี่เลี้ยงแล้วก็ตารางเวลานี่เขาจะเป๊ะมากในการชกแต่ละคู่นะครับนักมวยชกกัน 3-40 คู่นะครับเขาก็จะนะครับในการที่จะร่วมนะครับในการที่จะรันเวลาในการถ่ายทอดสดนะครับมันก็จะตามคิวตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็พูดถึงพอนัดที่2ปานชัยละนองไปเจอกับมวยที่ไหนครับนัดที่2
1: ไปเจอกับมวยตรังครับ
0: มวยตรัง
1: ครับ
0: ครับก็เคยต่อยกันนอกรอบเลยว่ามาเจอรายการนี
1: ้ไม่เคยครับ
0: ไม่เคย
1: ไปเจอกันรายการนั้นครับ
0: เจอรายการต้นกล้ามวยไทย
1: ครับ
0: ทั้งมวยตรังปรากฏว่าเราชนะ
1: นกยก1ครับ
0: ชนะนกยก1เหมือนกันเราชนะในลูกไหนจำได้ไหม
1: ศอกครับ
0: ลูกศอกเหมือนกันอ๋อจะเป็นอาวุธเด็ดเนี่ยศอกหลับเลยนะ ตอนนั้นนัดที่2เนี่ยชนะมาเนี่ย รางวัลที่เราได้พร้อมค่าตัวเท่าไหร่ครับ
1: 27,000
0: 27,000อ๋อนี่อัปเดตเลเวลมาจากแมตช์แรก 10,000
1: ครับ
0: 10,000นัดที่2มา 27,000 แล้วนะแล้วหนุ่มละนองครับ
3: ได
0: ้นัดที่2ชนะนักมวยจากไหนครับ
3: จากพังงาครับ
0: จากพังงาชนะยังไงครับ
3: ชนะคะแนน
0: หนุ่มพังงาแล้วค่าตัว
3: ได้
0: 18,000 2ไฟผ่านมาชนะหมดกลับมาเรายังซ้อมอยู่ไหมครับ
3: ยังซ้อมครับ
0: ต้องซ้อม
3: ใช่
0: เพราะว่าเรามีโอกาสเข้าไฟที่3ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: เข้าไฟที่4ครับไฟที่3ต่อยที่ละนอง
0: อ๋อไฟที่3ต่อยที่ละนองนะครับก็ชนะเหมือนกัน
3: ใช
0: ่หนุ่มละนองนี่ชนะนักมวยอย่างไหนครับ
3: ไฟที่2ใช่ไหม
0: ไฟที่3ที่ต่อยที่ละนอง
3: ไฟที่2ต่อยที่ละนองไฟที่3ต่อยที่กระบี่คร
0: ับ ต่อยที่กระบี่ไฟที่3นี่ไปชนะล่าสุด
3: ชนะเด็กกระบี่คร
0: ับ เด็กกระบี่เลยเจ้าภาพเลยชนะคะแนนเลยชนะนกครับ
3: ชนะคะแนน
0: ชนะก็ขาดลอยขาดลอยแล้วก็ปานชัยครับ
1: ไปชนะที่กระบี
0: ่ชนะที่กระบี่เด็ก เจอมวยที่ไหนครับ
1: มวยตังครับ
0: มวยตัง
1: รอบแรกผมชนะบายครับมาต่อย2รอบหลัง
0: ครับครับมาต่อย2เม็ดหลัง
1: ครับ
0: ครับก็กระบี่นี่ก็รอไปที่ภูเก็ตกัน
1: ใช่ครับ
0: หลังจากเนี้ยเราชนะเข้าไฟท์ในต้นกล้ามวยไทยไปแล้วทีนี้รอบชิงที่ภูเก็ตวันที่9สิงหาคมเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเรามีโปรแกรมฟิตซ้อมกันยังไงบ้างครับหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าซ้อมแบบปกติชิลๆเงี้ย
1: หนักกว่าเดิม
0: หนักกว่าเดิมต้องเข้มข้นกว่าเดิม
1: ใช่ซ้อมอยู่ตลอด
0: ซ้อมอยู่กับตลอดนะครับ ในการซ้อมนี่ก็จะมีที่ระนองมวยไทยเนี่ยเนาะของเจนนกเขาแล้วก็มีบางซีมีป่าก้องภัย
3: ใช่คร
0: ับ ดูแล
3: ใช่ครับ
0: ดูเข้มข้นเลยแล้วน้ำหนักเนี่ยเราควบต้องควบคุมไหมครับหรือว่า
3: ควบค
1: ุ
3: ม
0: ก็ต้องต่อยเวทเหมือนตอนนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ครับร้อย
1: ต่อยร้อยสามห้า
0: ร้อยสามห้า
3: ร้อยสิบห้า
0: ร้อยสิบห้าคือต้องเวทนี้ต้องถึงรอบชิงเพราะนั้นเราต้องควบคุมน้ำหนักเนาะการลดน้ำหนักเห็นนักมวยแต่ละคนบางทีก็เห็นแล้วแบบลดแล้วพอเวลาถึงวันต่อยมันต่อยไม่ได้ตอนนี้เราควบคุมเกินอยู่เท่าไหร่ปกติเกินอยู
3: ่ปกติถ้าแบบปล่อยๆเลยใช่ไหม
0: ครับ
3: ปล่อยเกินอยู่เก้าโลคร
0: ับ เก้ากิโลโอ้แล้วเราอะเกินไหม
1: เกินนะ
0: เกินเหมือนกัน
1: ครับประมาณ9โลครับ
0: แล้วเราใช้เวลาในการลด9กิโลเนี่ย
3: ก็คุมไปเรื่อยๆครับ
0: แ
3: ล้วก็ไปลด3วันสุดท้ายประมาณ5กิโล
0: โอ้3วันลด5กิโลโอ้โหน้องโจ้ลองลดน้ำหนักแบบนักมวยไหม3วัน5กิโลครับก็จะเห็นแล้วนะครับนักมวยเขาจะมีวิธีการลดวิธีการคุมน้ำหนักนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นก็เรียกว่าไม้เด็ดของนักมวยแต่ละค่ายแต่ละคนอยู่นะครับบางคนก็ทำน้ำหนักนะครับแล้วก็ลดแบบสบายๆ5กิโลนะครับใน3วันนะครับคิดดูครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทีนี้การเดี๋ยวถามปานชัยก่อนนะครับปานชัยเรามาชกมวยเนี่ยเรามีเป้าหมายยังไงบ้างครับก่อนที่จะเราโอกาสข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นนักมวยอาชีพอยู่แล้วแหละเพราะว่าไฟนี้พอเราจบจากรอบชิงภาคใต้เนี่ยตอนเนี้ยชื่อเสียงเรามีแล้วนะครับทีนี้ในเส้นทางสายอาชีพต่อไปทางสตาฟโค้ชทางผู้จัดการทีมนะครับเขาจะวางแผนให้เราเข้าไต่ระดับเวทีใหญ่อยู่แล้วมีจุดหมายที่จะเข้าไปเวทีมาตรฐานไหมครับอย่างราชดำเนินลุมพินีหรือว่าไฟใหญ่ๆของมวยไทยอะไรพวกเนี้ย
1: มี
0: เป้าหมาย
1: ครับ
0: ไอดอลของเราครับนักมวยไทยที่เป็นขวัญใจของเราเลย
1: ฤทธิ์เทวดา
0: ฤทธิ์เทวดานามสกุลอะไรนะ
3: ส
1: ิทธิกุล
0: ฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลอ๋อนักมวยได้ยินอยู่ได้ยินอยู่นะครับแล้วหนุ่มและน้องครับมีไอดอล
3: พระจันฉาย
0: พระจันฉายอ๋อนี่ครับนี่ก็แต่ก็จะเป็นไอดอลของนักมวยของความเขาเรียกว่ามีตัวอย่างแล้วก็มีแบบอย่างที่เราเดินตามนะครับนี่เป้าหมายของชีวิตเรานอกจากตอนเนี้ยการเรียนเราได้เรียนไหมครับ
3: จบ
0: แล้วจบแล้วจบชั้น
3: ปวช
0: อ๋อจบปวชนะครับแล้วเรา
1: จบกศน
0: กศนก็ยังมีความรู้อยู่นะครับเพราะเราก็พูดถึงตลอดกับนักกีฬาครับเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราทำได้แค่ช่วงเวลาไม่เยอะเพราะอายุของการใช้งานของนักมวยเนี่ยมันจะสั้นเพราะนั้นการที่เรามีความสามารถเราก็มีในการเก็บพ็อกเก็ตมันนี่เก็บประสบการณ์ไว้นะครับไว้ในใช้ที่เราต้องในการต่อยอดต่อไปพอถึงวันหนึ่งนะครับอายุเราไม่ไหวแล้วรู้ร่างกายเราไม่ไหวนักมวยส่วนใหญ่จะหยุดแล้วก็ไปหาการประกอบอาชีพรายวันของเรานะครับอย่างนึงพี่ก็ฝากไว้นะครับในการเตรียมเรื่องความรู้เรามีแล้วนะครับเรื่องประสบการณ์ชกมวยเราก็เก็บประสบการณ์แล้วก็พยายามหาจุดที่เราสามารถเก็บเงินได้เยอะๆครับต่อยมวยเก็บเงินนะครับมีวางแผนชีวิตไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องการวางตัวในสังคมนะครับอย่างน้อยเราก็พอเนี่ยพอมีชื่อเสียงปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีสาวๆเข้ามามีเพื่อนๆเข้ามานะครับก็ให้เชื่อฟังโค้ชนะครับโค้ชว่ายังไงเขาวางชีวิตไว้ให้เขาเชื่อฟังกันนะครับทีนี้วันที่9เนี่ยปานชัยจะไปเจอใครรู้ยังครับ
1: รู้แล้ว
0: เจอกับ
1: ของกระบี่ครับเด่นระโนดอบต.สารุธ
0: เด่นระโนดอบต.สารุธเคยเห็นฟอร์มเขาช็อกไหมครับ
1: เคยนะ
0: เป็นไงบ้างมวยเป็นยังไงบ้างครับ
1: เป็นมวยเตะขา
0: เตะขามวยเตะ
1: ครับ
0: ตัวน้ำหนักก็เอาน้ำหนักมันเท่ากันอยู่แล้วแต่ความสูงความอะไรเราตัวดูแล้ว
1: สูงกว
0: ่านิดนึงแต่ล่าสุดไฟล่าสุดที่เราไปดูกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะเห็นฝีไม้หรือว่าเป็นไงสู้ได้ไหมคิดว่า
1: สู้ได้ครับ
0: สู้ได้เนาะ
1: คร
0: ับ หัวใจเพชรอยู่แล้วนะครับเด็กจากระโนดสงขลานะครับใช่ไหมฮะคู่ต่อสู้
1: ครับ
0: แล้วมั่นใจว่าจะชนะ
1: มั่นใจ
0: พ่อแม่พี่น้องชาวมวยระนองนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับปานชัยระนองมวยไทยหนุ่มระนองครับเจอนักมวยไหนครับ
3: เจอเด็กสุราษฎร
0: ์เด็กสุราษฎร์เด็กสุราษฎร์ คยเห็นฟอร์มการชก
3: เ
0: ป็นยังไงบ้างน่ากลัวไหม
3: ไม่น่ากล
0: ั
3: ว
0: ไม่น่ากลัวครับมั่นใจว่าเอาแชมป์รอบนี้เงินแชมป์เท่าไหร่ครับแชมป์ถึงแสนไหมครับ
1: แชมป์เลย
0: แชมป์
1: สองแสนนะ
0: สองแสนสองแสนห้า
1: ครับ
0: โอ้โหได้แชมป์ที่ภูเก็ตวันที่เก้านี้ได้สองแสนห้าเลยนะ
1: ไม่ใช่ที่ที่ภูเก็ตที่หนึ่งของภูเก็ตได้ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าว่าเป็นแชมป์ของประเทศไทยก็สองแสน
0: ก็คือถ้าเราไปต่อยในระดับประเทศจะได้ 200,500 ถ้าอยู่ก็รอบที่3ที่กระบี่เราได้เท่าไหร่นะครับประมาณ
3: รอบที่3ที่กระบี่ได้ 27,000
0: ครับ 27,000 ก็รอบหน้าน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 50,000 คิดว่านะ 40,000 กว่า 50,000 นะประมาณนั้นแต่ว่าพอเข้าระดับประเทศได้นะครับก็ได้เกือบ 300,000
1: ครับ
0: ถ้ารวมๆมาหลายๆรอบก็ใช่มั้ยมันก็จะได้เกือบ 300,000 โอ้เป็นก้อนเป็นกำเลยต้นกล้ามวยไทยนี่ก็โอเคเลยนะสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สำนักงานมวยของจังหวัดระนองครับก็จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็การดูแลของค่ายมวยของจังหวัดระนองทุกค่ายนะครับอยากให้พูดถึงสตาฟเทรนเนอร์ก้องไพ่หน่อยว่าเขาเป็นคนยังไงดูแลเรายังไงบ้างครับน้องสปานชัยก่อน
1: คร
0: ับ ก็เวลาไปชกเขาตามไปด้วยทุกครั้งไหมคร
1: ับ ตามไปด้วยทุกครั้ง
0: แล้วไปคอยเตนคอยเทนคอยติวให้
1: มีเทรนเนอร์ก้องไพ่กับบางซี
0: บางซีทั้งสองคนช่วยกันนะครับก็จะเป็นคนวางเกมวางอะไรให้นะครับเดี๋ยวพี่ก้องไพ่อยู่ข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้เข้ามาสักนิดนึงเนาะนะเดี๋ยวให้น้องยืนด้านหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ก้องไพ่ตรงนี้เดี๋ยวนั่งก่อนนะครับเราเอาแบบสดๆเลยครับบทไม่มีเลยนะเดี๋ยวให้น้องยืนข้างหลังยืนข้างหลังพี่ก้องไพ่นะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแบบสดๆเลยนะครับตอนนี้รายการสดจริงๆวันนี้ต้องบอกนะครับเดี๋ยวเชิญเทรนเนอร์ก้องไพ่นี่น้องนั่งคนหนึ่งก็ได้นั่งคนหนึ่งนะครับได้โอเคงกตัวลงมาหน่อยจะได้เห็นหน้าโอเค ได้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวนะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบสดๆกันอย่างนี้นะครับวันนี้เราไม่ได้เตรียมบทอะไรมาพอดีว่าคิดว่าวันหยุดแล้วเดี๋ยวคงจะนั่นคุยอ่ะเดี๋ยวคนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับท่านผู้ชมครับนี่
2: สวัสดีครับ
0: ก้องไพนามสกุลอะไรนะใช้ชื่อมวย
2: ปอพินโยครับ
0: ปอพินโยนี่คือนะครับเป็นที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของยิมระนองมวยไทยนะครับของจีนนกเขาเนาะ
2: คร
0: ับก็ตั้งแต่ปั้นมวยมา2คนนี้ที่ว่าต่อยต้นกล้ามวยไทยเนี่ยก้องไพเห็นอะไรถึงความสามารถ2คนนี้ครับที่บางอย่างน้องปานชัยเนี่ยเขามีทีเด็ดอะไรบ้างครับ
2: สำหรับปานชัยใช่ไหมครับปานชัยเขาจริงๆเด็กย้ายมาจากค่ายสอสุไลมานซึ่งก็ยังใหม่อยู่มากเลยครับมาพัฒนากันอยู่เยอะเลยครับสำหรับปานชัยไม่ว่าจะการขยับตัวการขยับจังหวะการออกอาวุธอะไรแบบเนี้ยเขาตอนเข้ามาใหม่ๆเขายังไม่ได้นะแต่สิ่งที่เขามีหัวใจเป็นหัวใจมีหัวใจที่เป็นยอดนักสู
0: ้ครับ
2: เป็นหัวใจมีหัวใจเพชฌฆาตเขามีความสู้อะไรแบบเนี้ยมันก็สำหรับนักมวยเบื้องต้นมาจากหัวใจก่อนแต่ถ้าเรามาพัฒนาฝีมือกันได้ครับ
0: ครับ
2: ครับโดยการที่ว่าน้องเขาก็อาจจะมีไอดอลที่เป็นนักมวยเงินแสนอะไรแบบนี้เข้ามาแบบเขาก็ได้ลอกเลียนแบบเราทีมโค้ชก็พยายามใส่ดึงศักยภาพของเด็กออกมาใช่
0: นี่ก็คือการมองเห็นถึงศักยภาพในตัวของน้องๆ นักมวยนะครับบางทีนักมวยเขาอาจจะขาดจุดนี้ไปแต่ถ้ามีคนที่แบบมองเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงที่อยู่ข้างในนะครับคือมาเฟ้นออกมาแสดงออกให้เต็มที่มันก็ได้ผลอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วน้องหนุ่มแล้วน้องมวยไทยน้องคนนี้ก็ตั้งแต่เห็นว่าหยุดไปชกตั้งแต่อายุ4ขวบแล้วหยุดแล้วมาเริ่มต้น18ปีผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโค้ชเขามีอะไรดึงกลับมาได้เพราะสภาพร่างกายนักมวยมันห่างกันเยอะนะ 4-18 ปี
2: ครับก็ตอนเด็กๆ เขาก็บอกว่าเขาเป็นยอดแอด24-25 กิโลก็ถือว่าเป็นดับต้นๆของภาคใต้อะไรแบบนี้ครับซึ่งก็ถามว่าพอมาใหม่ๆผมก็ตอนที่ผมกลับมาอยู่ใหม่ๆผมก็เห็นโอ้เล่นเชิงกับฝรั่งเขายังสู้ฝรั่งไม่ได้การขยับตัวขยับอะไรมันยังช้าอยู
0: ่ครับ
2: ก็เหมือนกับจีน็อกแกชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแกชอบบีทชอบการสเต็ปอะไรเนี่ยก็ได้นำอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยให้เด็กขยับตัวมากขึ้นเคลื่อนไหวมากขึ้นแล้วก็หนุ่มและน้องเขาพัฒนาได้เร็วได้เร็วถือว่าได้เร็วที่สุดแล้วในบรรดาเด็กนักมวยแล้วก็มีเด็กรุ่นน้องอีกคนหนึ่งกายอยู
0: ่
2: กับหนุ่มและน้องเนี่ยจะพัฒนาจะมีความขยับเขยื้อนได้รวดเร็วเท่ากัน
0: เรียนรู้แล้วก็ปรับ ปรับสภาพร่างกายตัวเองเข้ากับสู่ระบบของที่ว่าของโค้ชสตาฟโค้ชวางไว้ให้
2: ใช่ครับ
0: คร
2: ับ
0: นักมวยทุกท่านนะครับที่กำลังฟังอยู่ครับก็อย่าให้ดูเป็นแนวทางครับว่าทุกคนอ่ะมันศักยภาพแต่ละคนมันอยู่ในตัวนะครับอยู่ที่เราจะดึงออกมาใช้บางคนไม่เห็นหรอกครับบางคนซ้อมอยู่กับพ่อแม่ซ้อมอยู่ก็ตามงูปลานะครับแต่ถ้าเราได้เทรนเนอร์ได้คนที่มาปลุกปั้นเขาจะเห็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในตัวของนักมวยครับเพราะฉะนั้นที่ระนองมวยไทยตอนนี้มีนักกีฬาหรือว่านักมวยเยอะไหมครับตอนนี
2: ้นักมวยประมาณ10-11คนของระนองมวยไทยครับ
0: ก็ยังพูดถึงก็เยอะอยู่นะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นไข้ใหม่
0: ครับ
2: มาอยู่หนึ่งประมาณปีหนึ่ง
0: ปีกว่า
2: ผมก็เข้ามาทำงานอยู่ที่ระนองมวยไทยก็ประมาณปีหนึ่ง
0: ครับ
2: ครับน้องเขาก็เริ่มชกหลังจากที่ผมเข้ามาแล้วก็ประมาณปีหนึ่งสำหรับการที่น้องๆได้เข้าไปลึกๆแบบเนี้ยผมมองว่าระนองมวยไทยก็
0: เป็นส่วน
2: แน่นอนอยู่แล้วคือเป็นส่วนผลักดันแต่ว่าก็เป็นเราถือว่าเราก็ได้ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดม
0: ัน
2: ต้องแบบเวทีมาตรมันต้องไประดับโลกอยู่แล้วคร
0: ับ
2: ความคาดหวังคร
0: ับ ก็คาดหวังตัวเนี้ยก็คือถือว่าระดับมวยไทยรากหญ้าเนี่ยถือว่าเดินมาได้ดีแล้วระดับหนึ่งนะครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าความคาดหวังของทุกขั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าค่ายเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นสตาฟเทรนเนอร์ก็อยากให้ถึงสุดสูงสุด
2: ใช่คร
0: ับนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะนี่ก็วันที่9เนี่ยคงจะได้รู้ว่าเป็น1ในภาคใต้หรือไม่ใช่มั้ย
2: ครับ
0: ก็เขาจะเอาแต่ตัวแทนเอาที่1นะเข้ารอบ
2: ครับเอาที่1ของแต่ละภาค
0: ของแต่ละภาค
2: ไปตัดที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่ไปรอบชิง
2: ใช่ครับแล้วก็ไป
0: เอาไปตัดเชือกก่อน
2: เอาแชมป์ไปตัดเชือกที่เชียงใหม
0: ่
2: แล้วก็ไปชิมที่อุดรธานีรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นครับ
0: แชมป์ต่อแชมป์นะครับไปชนกันแชมป์จากภาคใต้ไปชนกับแชมป์ภาคอื่นในการจับฉลากแล้วก็ไปหาคู่ชิงไปสุดยอดที่อุดรธานี
2: ใช่ครับ
0: เอาครับนี่คือน้องๆนักมวยทีนี้อยากให้ท่านกองภัยนะครับได้พูดถึงระนองมวยไทยบ้างแล้วอย่างน้อยก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของน้องๆแล้วก็พวกเรานะครับอยากเชิญชวนน้องๆที่สนใจนะครับต้องการที่จะเรียนรู้มวยก็จะมีวิธีการเข้าไปติดต่อยังไงหรือว่าต้องทำยังไงบ้าง
2: ก็เดินเข้าไปติดต่อโดยตรงเลยครับ
0: ครับ
2: ติดต่อผ่านผมก็ได
0: ้
2: เจนกก็ได
0: ้ครับ
2: ครับ
0: คือคนไม่เป็นมวยเลยพอเห็นน้องๆพี่ๆอยากชกมวยแล้วขอเข้าไปชกมวยเนี่ยต้องมีอะไรบ้างคือมีการต้องเสียค่าสมาชิกหรือว่าต้องทำสัญญาอะไรเงี้ยคร
2: ับส่วนมากใหม่ๆเด็กก็ยังไม่ทำสัญญาเลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปการเรียนไปออกกำลังกายอะไรเนี้ยก็มีถ้าสมมติว่าเรียนรายวันถ้าเด็กอายุไม่ถึง15เดือนละแค่1,500เอง
0: เดือนทุกวันก็สอนแต่พื้นฐาน
2: ใช่ครับตั้งแต่พื้นฐานยังไปจริงแล้วก็ถ้าเด็กอายุ15ปีขึ้นไปก็เดือนนึงก็4,280 บาท
0: นั่นหมายถึงเรารวมถึงค่าเทรนเนอร์ค่าดูแลทุกอย่าง
2: แต่ถ้าเป็นคุณมาต่อยนักมวยอาชีพทุกอย่างฟรีหมดเลยคร
0: ับ ถ้าตั้งใจมันก็อยู่ไข้และน้องมวยไทย
2: ครับและนักมวยค่าตัวไม่ถึง10,000ไม่หักด้วยครับกินอยู่ฟรี
0: ค
2: ่าตัวไม่ถึง10,000ให้เต็มแต่ถ้า10,000ก็หักคนละครึ่งเลยตามกติกาอยู่นะครับ
0: ครับผมก็นี่คือค่ายระนองมวยไทยค่ายใหม่นะครับระนองโดยเจ๊นกของเรานะครับพูดถึงเจ๊คนนี้ก็ทำเพื่อวงการมวยจริงๆดูแล้วนะครับ
2: ทำด้วยใจรักจริงๆมาเปิดโอกาสให้เด็กจังหวัดระนองแบบจริงๆเลยคร
0: ับใช่หลายท่านก็คงยังไม่ทราบว่ายิมอยู่ตรงไหนระนองมวยไทยนะครับตั้งอยู่ตรงไหนครับตั้ง
2: อยู่หมู่4ตำบล
0: ตรงนั้นมันจะติด
2: เงา
0: ตำบลเงา
2: อำเภอเมืองครับแต่ว่ามันข้ามสะพานไประหว่างเทศบาลบางลิ้นพอข้ามสะพานปุ๊บก็ถึงเลยคร
0: ับสำนักงานเทศบาลเมืองบางลิ้นนะครับจะเป็นสำนักงานใหญ่ๆก็จะมีซอยด้านข้างครับแล้วนั้นขับตัดขึ้นไปมันจะไปทะลุของศูนย์วิจัยหมู่ป่าชายเลนตำบลเงาก็มันจะพอข้ามสะพานปั๊บมันจะเป็นเขตของตำบลเงา
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวทีมวยระนองมวยไทยเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในเขตของตำบลเงาแต่ว่าก็อยู่ติดกับเทศบาลบางลิ้นน่ะอยู่ข้างหลังเทศบาลบางลิ้นกันนะครับส่วนก้องภัยเองตอนนี้มีเป้าหมายจะทําสร้างนักมวย2คนนี้แล้วมีเป้าหมายที่จะขึ้นต่อยเวทีอาชีพมั้ยครับเหมือนลาดดําเนินลุมพินีมีเป้าหมาย
2: แน่นอนอยู่แล้วครับเราก็ต้องสานต่ออยู่แล้วเมื่อเด็กมันมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นมันหลายศึกกําลังจับตาอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ๆ
2: ใช่ครับหลายศึกก็เข้ามาหลายๆคนพวก คนทั่วไปก็ขยับตัวเข้ามาเขาอยากจะดึงเข้าไปชกในศึกเขาอยู่แล้ว
0: ในศึกเขาอยู่แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปานชัยหนุ่มและน้องมวยไทยกาอยู่เนี่ยชื่อดังแล้วเนี่ยติดอันดับเลดมวยภาคใต้แล้วครับ
2: ใช่คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลน้องและน้องๆต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับทั้งสองท่านทั้งหรือว่านักน้องมวยไทยทั้งทุกค่ายครับเพราะ
2: ต้องขอบคุณโครงการของกกท.ด้วยที่มอบโอกาสให้น้องๆทั้งสองคน
0: กำลังจะถามอยู่ว่าใครเป็นคนผลักดันโครงการนี้เข้ามาให้กับระนองมวยไทยก็จะเป็นฝ่ายมวยใช่ไหม
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นผอ.กกท.
2: ใช่ครับ
0: ท่านธนาวุฒิเพชรละซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่
2: ครับสำหรับปันชัยนี่ผอ.กกท.โดยตรงเลยครับท่านผอ.บอกขอระนองมวยไทยอีกคนนึง
0: ขอเป็นสอง
2: ใช่ครับขอเป็นสองเขาบอกน้อยเกิน
0: น้อยเกินก็ยังมีเจ้าหน้าที่มวยอีกคนคือน้องต้อมนะครับที่คอยประสานดูแลอยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาเนี่ยกกท.จังหวัดระนองก็สามารถเป็นเมนหลักสำหรับน้องๆหรือว่าค่ายมวยที่ต้องการจัดตั้งค่ายมวยหรือต้องการที่จะสร้างนักมวยนะครับก็ขึ้นทะเบียนนักมวยก็ต้องขึ้นจากกกท.ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: สองคนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนถ้าไม่ขึ้นทะเบียนต่อยไม่ได้ใช่ใช่ครับเอาละครับนี่คือแล้ววันที่9นี่เรามีแปลนตอนนี้ฝึกซ้อมแบบเป็นตารางเข้มข้นเลยไหมครับ
2: ก็ต้องฝึกขึ้นมาเป็น2เท่าแล้วครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: เราดูคู่ต่อสู้แล้วถามเมื่อกี้ถามน้องแอบถามน้องไปแล้วคู่ต่อสู้ของคนเนี่ยส่วนกล้องไฟเองเห็นคู่ต่อสู้ของน้องทั้งสองด้วยเลยใช่ไหมครับเห็นฟอร์ม
2: ก็คู่ปันชัยโคนกเร็วเกินครับแต่ว่าสำหรับคู่ของ
0: ค
2: ู่ของนุ่มระนองก็เห็นอยู่ครับ
0: ฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับเราแก้ทางตอนนี้แก้ทางไว้แล้วเตรียม
2: ก็ถ้าสมมติเป็นมวยถูกคู่ผมว่าคู่นุ่มระนองนี่ถูกคู่ที่สุด
0: ถูกคู่ใช่ครับ
2: ถูกค
0: ู่ไม้เลยมือแบบ
2: คู่ต่อสู้คู่ชิงเขาก็เก่งระดับหนึ่งของเราก็เก่งระดับหนึ่งครับถ้าเป็นมวยจัดคู่อีกได้เลยครับ
0: โอ้นี่วันที่9เนี่ยน่าจะมีการถ่ายทอดสดของเพจของระนองมวยไทยใช่ไหมฮะของไอ้มวยไทยรักย่าม
2: วยไทยรักย่า
0: ทาง YouTube ครับ
2: ทาง YouTube แล้วก็ทางช่องPPTV
0: ช่อง36ด้วยอ๋อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอย่าลืมวันที่9เราติดตามนะครับทางช่อง YouTube แต่ชน PPTV Free TV ถ่ายทอดสด
2: ครับ
0: ก็ติดตามเชียร์น้องๆนักมวยไทยจากระนองมวยไทยทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นปานชัยแล้วก็หนุ่มระนองระนองมวยไทยนะครับแล้วก็ติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเอาละครับนี่จริงๆผมน่าจะคุยมากกว่านี้แต่เวลาของเรามันไล่หลังมันยิ่งเดี๋ยววันไหนกลับมาเนี่ยเดี๋ยวกลับวันที่9เอาแชมป์มาก่อนเอาแชมป์ภาคใต้มาก่อนเดี๋ยวเรามาโชว์อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะได้มีภาพอินเสิร์ตมาให้ดูตอนชกด้วยนะครับเดี๋ยวกำลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งของรายการคุยข่าวกีฬาก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นปานชัยระนองมวยไทยแล้วก็หนุ่มระนองระนองมวยไทยนะครับขอให้สำเร็จขอให้ลุล่วงด้วยดีหายแชมป์กลับมาแล้วก็กลับไปยังชิงแชมป์ภาคเหนือเชียงใหม่นะครับก็จะติดตามกันตลอดนะครับแล้วสำหรับน้องก้องไพเองก็จะเป็นอีกหนึ่งสตาฟโค้ชที่ผมเห็นว่ามีความตั้งใจจริงที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้กับมวยไทยไม่ว่าคนที่มีความสามารถคนที่มีความเขาเรียกว่าจิตเสียสละที่จะทุ่มเทให้กับวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นมวยเป็นฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์อะไรเงี้ยถ้าคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่จะเสียสละครับทำอะไรเขาทำเต็มที่มุ่งมั่นแล้วก็ให้ใจเขาเต็มร้อยครับเนี่ยผลที่กลับมาน้องๆในสตาฟทีมมวยไทยน้องๆในค่ายหรือว่าที่เคยผ่านที่เลิกชกไปก็มีนะครับก็สร้างเส้นทางสายอาชีพให้เขาสร้างเงินเก็บสร้างต่างๆเรียนรู้ที่อย่างก็คือสร้างความเป็นนักกีฬามีความต่อสู้นะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจน้องกลับมานะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณเจนกและน้องมวยไทยด้วยที่วันนี้ให้น้องๆและก็ทีมงานมาออกรายการนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับในวันที่9ก็ให้คว้าชัยชนะกลับมานะครับเดี๋ยววันที่9หลังจากวันที่9เรามีผลงานอะไรกลับมาเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงเนาะนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะอวยพรแล้วก็ขอให้แฟนๆที่ติดตามคุยข่าวกีฬาและน้องก็เป็นกำลังใจให้ในวันที่9นะครับแล้วก็ขอให้น้องๆนักมวยที่กำลังจะชกมวยนะครับมาปรึกษาพี่กองภัยเลยนะครับอยากจะเป็นนักมวยอาชีพบางคนผู้ปกครองนี่ก็ยังติดอยู่ในการเรียนเหมือนคุยกันแต่ต้นรายการว่าน้องๆเรียนชกมวยด้วยเรียนไปด้วยมันจะมีปัญหาอะไรเยอะไหมครับถ้าจริง
2: ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าทางระนองมวยไทยก็มีการรับส่งนักเรียนเรียบร้อยเลยครับมีรถรับส่งนักเรียนที่จะไปโรงเรียนเรียบร้อย
0: ก็เช้าก็วิ่งวิ่งวิ่งออกกำลังกายปั๊บแล้วก็มีรถรับส่ง
2: ครับเราก็จัดเวลา ตารางเวลาของนักมวยที่ไปโรงเรียนอย่างเรียบร้อยครับ
0: ครับก็หลายๆท่านสมัยก่อนคนน้องก็อาจจะเป็นอยู่ค่ายแบบค่ายยังแบบบ้านๆอย่างค่ายหินช้างค่ายราชกูฏค่ายกระเปอร์ก็เวลาซ้อมอาจจะน้อยในก็จะส่วนใหญ่จะหนักไปตอนเย็นนะเนาะหลังจากเลิกเรียนนะครับ
2: ก็การทำงานก็เหมือนกันผมก็พยายามทำให้เป็นมาตรฐานที่สุดในจังหวัดระนองผมคือ เริ่มจากมาตรฐานของนักมวยผมจะทิ้งระบบเมื่อก่อนผมจะทำระบบใหม่หมดเลย
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้มันต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้เข้า
2: ต้องไล่ทันตามยุคตามสมัย
0: ใช่ครับใช่ครับก็นะครับฝากไปถึงผู้ปกครองที่กำลังตัดสินใจนักมวยนะครับของที่จะส่งเสริมน้องๆลูกๆของท่านคิดว่าน่าจะนะครับมีการปรับแล้วก็การใช้ชีวิตที่ดีกว่าเมื่อก่อนนะครับในการเรียนการเล่นกีฬาย่อมไปด้วยกันได้นะครับอย่างหลายๆคนที่เติบโตมาเส้นทางสายกีฬาเขาก็เรียนนอกระบบเรียนในที่ไม่ต้องเก่งกาจอะไรแต่เรามีความสามารถด้านกีฬานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับระนองมวยไทยทั้ง3ท่านนะครับปานชัยระนองมวยไทยนะครับหนุ่มระนองมวยไทยแล้วก็ก้องไผ่นะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาและน้องก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยกันใหม่ขอบคุณสถานีวิทยุสวทระนองขอบคุณสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับปอธนวุฒิเพชรละขอบคุณสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองท่านสสคงกิจฉัตรมลีรัตน์นะครับขอบคุณหาดทิพย์จำกัดขอบคุณบริษัทอีสุระนองจำกัดน้องจิรัตน์บุตรยานีขอบคุณร้านอาหารคุณลิ้นนะครับโกหัวขอบคุณพี่ปิ๋มจารุวรรณวิภาคินันท์โรงแรม DL แล้วก็คุณพลเพชรทาวเวลแอนด์ชัวร์นะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาระนองหมดเวลาหมดพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโลหลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห
5: ์นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายประวันทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายประวันทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสารประเพณีแห่ผ้าพบทห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุขอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายไทยธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีและร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดีซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญ ที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
7: ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาทิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคือออแรกคือออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ออที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะออที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
10: ิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
11: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
12: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี่
14: เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
13: แล้วมาเท่ารู้มาจากไหนนี
14: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
13: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะ15:18 นกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยและหลายๆท่านก็ได้พักผ่อนกันนะคะในช่วงวันหยุดยาวนะคะถึงแม้ว่าจะมีวันจันทร์และวันศุกร์นะคะคล่อมอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะมีการวางแผนกันไว้ล่วงหน้ากันแล้วนะคะในเรื่องของการหยุดยาวอาจจะลานะคะในวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์กันก็ทำให้ท่านได้หยุดต่อเนื่องยาวกัน9 วันทีเดียวเลยนะคะบางท่านก็อาจจะได้หยุดในช่วงวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็ทำงานกันต่อนะคะแต่ยังไงค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองก็ขอตามไปเป็นเพื่อนกับทุกท่านนะคะวิทยุออนไลน์ค่ะฟังกันได้นะคะวางลิงก์ไว้ที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz หรือที่เพจ Facebook AM 783 KHz สวทระนองนะคะท่านผู้ฟังคะรับฟังกันได้ทุกช่องทางทีเดียวเลยท่านผู้ฟังวันนี้นะคะอภิสราคิดว่าเอ๊ฝนน่าจะตกกันทั้งวันเลยนะคะตอนนี้ก็มีแสงแดดอ่อนๆนะคะเล็ดลอดมาถึงแม้ว่าจะเป็นบรรยากาศฟ้าหลัวกันนะคะท่านผู้ฟังตอนเช้านี้ตกหนักเลยนะท่านผู้ฟังนะคะช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนี่ก็อาจจะมีบางช่วงหยุดบ้างละได้หายใจหายคอกันเอ๊บางท่านก็บอกว่าต้องรีบเอาผ้ามาตากแต่บางจุดนี้ตกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังแจ้งกันมาได้เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเมื่อวานก็ได้วัดปริมาณน้ำฝน 54.2 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็สำหรับที่อำเภอกระบุรีค่ะก็รองลงมานะคะ 52.5 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังก็มีรายงานในเรื่องของน้ำฝนนะคะ2ที่ด้วยกันคืออำเภอเมืองจังหวัดระนองและที่อำเภอกระบุรีกันด้วยค่ะระนองมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตอนนี้ฝนสะสมระนองนี่ก็เพิ่มรวดเร็วทีเดียวเมื่อวานนี้1,700มิลลิเมตรเศษๆนะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็น 1,845.3 มิลลิเมตรกันแล้วเพราะว่ามีฝนเข้ามาเติม 54.2 มิลลิเมตรนั่นเองนะคะก็อีกนิดเดียวก็จะแตะ 1,900 แล้วก็จะขยับขึ้นเป็น 2,000 กันแล้วด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงกลางฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่ารายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้วันพุธที่29 กรกฎาคมตรงกับขึ้น15 ค่ำเดือน 8และวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะคะวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษากันด้วยค่ะวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรและเกิดเป็นพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของฝนสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเลยเรามาดูเฉพาะภาคใต้นะคะคือจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนี่มีทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะครอบคลุมในหลายจังหวัดทีเดียวส่วนภาคใต้นั้นมี3จังหวัดด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี้ก็ต้องบอกว่าดูจากการสรุปของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะท่านผู้ฟังก็เหลือไม่กี่จังหวัดนะคะเพราะว่าจะครอบคลุมกรุงเทพมหานครปริมณฑลกันด้วยนะคะแล้วส่วนภาคใต้ค่ะที่คาดว่าได้รับผล

กระทบจากฝนตกหนักนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่และตรังนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับในวันพรุ่งนี้ล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเราดูล่วงหน้าอีกหนึ่งวันภาคใต้มีจังหวัดระนองจังหวัดเดียวนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทุกภาคนะคะแล้วก็ภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเตือนนะคะตอนนี้ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเป็นฉบับที่12กันแล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะดังที่อภิสราได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ทั่วๆในทุกนะคะทุกภาคกันเลยนะคะก็จะหนักบ้างเบาบ้างก็แล้วแต่แต่ที่สรุปนี่ตกหนักมากและตกหนักนี่ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะโดยนำมาฝากท่านผู้ฟังกันแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ขอให้วางแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างนะคะทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากเมื่อวานนะคะ6โมงเช้าเมื่อวานจนถึง5นาฬิกาวันนี้นะคะท่านผู้ฟังตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวค่ะขนาด 4.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะอันดามันประเทศอินเดียขนาด 3.3 ขนาด 3.4 และขนาด 2.4 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะและขนาด 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่พรมแดนของประเทศเมียนมาและประเทศจีนค่ะและทุกเหตุการณ์ที่ได้สรุปให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่ไหนอุณหภูมิต่ำสุดเลยนะคะก็จะมีใกล้เคียงกันในหลายจังหวัดทีเดียวนะคะหลายภูมิภาคนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นต่ำสุดที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะ 22.3 องศาเซลเซียสค่ะแต่สำหรับในเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ต่ำสุดของประเทศไทยกันด้วยเราไม่นับยอดดอยยอดภูนะคะท่านผู้ฟังในรายภาคนะคะที่สรุปคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีวัดได้ 21.9 องศาเซลเซียสรองลงมานะคะมีทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ 22.2 องศาเซลเซียสที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากและที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะท่านผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงเป็นที่เดิมคืออำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะ 34.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยนะคะก็ลดลงมาเล็กน้อยแล้วนะคะท่านผู้ฟังขา 36.2 องศาเซลเซียสที่ตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะก็เป็นอุณหภูมิเรื่องของฝนเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ได้มีการนำมารายงานให้ทราบโดยกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะท่านผู้ฟังและก่อนหน้านี้อภิสราก็ได้คุยในเรื่องของรายงานอากาศของจังหวัดระนองกันด้วยโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะวัดใกล้บ้านท่านก็มีพิธีเวียนเทียนกันวันนี้ตั้งแต่เช้าทีเดียวนะคะก็ได้มีการทำบุญตักบาตรกันนะคะเนื่องในวันสำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันพระใหญ่กันด้วยล่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษากันนะคะค่ะในช่วงนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ขอความร่วมมือในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนนี้ก็มีการงดกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะนำมาฝากกันในเรื่องราวอื่นๆนะคะกับบ่าย 3 มีเรื่องเล่าค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: งินทองไม่เข้าใครออกใครคิดดอกเบี้ยสัญญากู้เท่าไหร่ไม่ให้เป็นโมฆะและจ่ายหนี้คืนยังไงไม่ให้ถูกฟ้องซ้ำเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่พลาดหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ข้อควรรู้กับสัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเงินคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้หรือผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตามจำนวนที่กู้ยืมให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้กู้หรือผู้ยืมและผู้กู้หรือผู้ยืมนั้นตกลงว่าจะคืนจำนวนเงินตามจำนวนที่กู้ยืมไปนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายในปัจจุบันผู้ให้กู้ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหากมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอีกทั้งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวยังตกเป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้กู้หรือผู้ยืมได้อีกด้วยข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ให้กู้กรณีที่มีการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เป็นสำคัญด้วยจึงจะสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ในอีกแง่หนึ่งข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้กู้หากท่านมีการชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วการชำระหนี้เงินคืนดังกล่าวจะยกขึ้นต่อสู้คดีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรค2ที่ว่าในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้นจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้มาแสดงเช่นเมื่อท่านมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินโดยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ไว้เป็นสำคัญหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้เวรคืนแล้วเช่นและท่านได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วนแล้วผู้ให้กู้มีการคืนสัญญากู้ยืมให้กับท่านหรือกรณีที่3ได้มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วเช่นมีการเขียนแทงเพิกถอนในสัญญากู้ว่าได้มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วหากได้มีการทำตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจึงจะสามารถนำสืบการใช้เงินได้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะตอนนี้เป็นตอนที่282ข้อควรรู้เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินและดอกเบี้ยตามกฎหมายโดยคุณฝันชนกทับทิมทองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังกันได้นะคะที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือที่ YouTube นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะก็จะมีย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนปัจจุบันนะคะตอนที่282ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตอนที่283จะเป็นตอนอะไรนะพรุ่งนี้เรารอติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:47 นาทีนะคะกับช่วงเวลาของบ่าย3มีเรื่องเล่าวันนี้อภิสราล่ำลาท่านผู้ฟังที่รักกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะก็เตรียมพบกับอภิสราอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงรายการ5แยกข่าวหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวท.กรุงเทพมหานครนะคะในช่วงเวลา 16:00 นจบลงเรียบร้อยแล้วนะคะ 16:07 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะอภิสราก็จะอยู่กับท่านผู้ฟังที่รักในช่วงนั้นแต่ในช่วงนั้นก็จะเป็นการออกอากาศนะคะพร้อมกันทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะ10สถานีหรือ10สวท.และรวมถึงสถานีนะคะ เกี่ยวสถานีวิทยุกระจายเสียงแจ้งเตือนภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยค่ะยังไงนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะช่วงเวลาของใบสามีเรื่องเล่าพรุ่งนี้กลับมาพบกับอภิสราเช่นเดิมนะคะในช่วงเวลา 15:10 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์141โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว
6: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุ่มแก้ว

0: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติสำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ3เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แล้ววงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมจีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟังค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง11สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:07 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนอง FM 107.25 MHz และAM 783กิโลเฮิรตซ์สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เป็นแม่ขายผลิตรายการให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานค่ะในวันนี้เทคนิคนะคะคุณอำนาจเกียรติกสิกรคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนรักษ์ดวงจันทร์และคุณธนวัฒน์สุขดาษนะคะควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญยิ่งนะคะนั่นคือวันอาสาฬหบูชานะคะในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการอีก1วันกันด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชาค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3ประการนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาค่ะเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากฟังปฐมเทศนาท่านโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3ด้วยการที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ค่ะวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์กันนะคะสำหรับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาค่ะพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมหลักๆนะคะได้แก่ทำบุญตักบาตรการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะมีการรักษาศีลตั้งใจถือศีล5หรือศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะและจากนั้นแล้วก็มีการฟังพระธรรมเทศนาการเข้าวัดฟังธรรมฟังพระสงฆ์แสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะคะสำหรับในช่วงกลางคืนก็จะมีพิธีเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบโดยระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนค่ะวันอาสาฬหบูชาก็ยังคงเป็นวันที่หลายคนใช้เป็นโอกาสในการละเว้นอบายมุขและตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทระปรามันเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวัดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2

0: ที่จะร่วมนะคะปฏิบัติกันได้ยังวัดใกล้บ้านท่านด้วยค่ะสำหรับในช่วงของ5แยกข่าวในวันนี้นะคะมีช่วงรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและจังหวัดระนองค่ะชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาททีเดียวนะคะส่วนในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะเพื่อให้โอนเงินหรือมาขอให้ช่วยบริจาคต่างๆอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีนะคะช่วงนี้เราไปติดตามกันนะคะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะ28กรกฎาคมปี2569นะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในทุกๆจังหวัดนะคะก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะรวมถึงในการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการน้อมนำนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรแต่ละจังหวัดนะคะเข้าร่วมพิธีเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดระนองนะคะในเช้าตรู่เมื่อวานนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนายราชันมีน้อยได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรชาวระนองนะคะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะก็ได้นำพระสงฆ์นิกรชาวระนองนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะรวมถึงผู้ประกอบการนะคะในจังหวัดระนองค่ะได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายค่ะที่วัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะโดยกิจกรรมนะคะที่ได้ร่วมนะคะจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ค่ะทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชและพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงเพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของพระสงฆ์และประชาชนที่เดินทางมาประกอบศาสนกิจณพระอารามหลวงของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองนะคะที่พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะสำหรับในช่วงค่ำค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง

0: องนะคะในเริ่มพิธีนะคะในช่วงเวลา 19:19 นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็กล่าวว่าประสบกรณิกรชาวระนองทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติค่ะและมาต่อกันนะคะด้วยข่าวสารตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองก็ได้เตรียมนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะให้ครีเอเตอร์ทั่วประเทศค่ะได้ร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอนะคะระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ภายใต้ทีมงานค่ะเที่ยวระนองปุ๊บสุกปั๊บเลยนะคะระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็เชิญชวนค่ะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักการถ่ายภาพและการผลิตสื่อดิจิทัลรวมส่งผลงานเข้ามาประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเสน่ห์สะท้อนความงดงามและอัตลักษณ์ของระนองนะคะแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ๆที่สร้างแรงบันดาลใจกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาสัมผัสระนองนะคะมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจนะคะการประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นหรือประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยวในช่วงคลีนซีซั่นผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาวไม่เกิน3นาทีโดยเนื้อหาการถ่ายทำภายในจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะรางวัลนะคะก็เป็นมูลค่าสูงทีเดียวแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นเยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรุ่นเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปนะคะผู้ชนะในรุ่นประชาชนทั่วไปก็จะรับเงินรางวัลชนะเลิศนะคะ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะคะนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะในทุกประเภทกันด้วยรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอีกจำนวนมากทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครนะคะได้ทางช่องทางเพจ Facebook นะคะของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองกันได้นะคะตอนนี้ก็กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนสิงหาคมกันนะคะฝากข่าวนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งผลงานเข้าประกวดนะคะแจ้งครีเอเตอร์ทั่วประเทศที่จะร่วมประชันฝีมือประชันไอเดียกันนะคะในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาททีเดียวค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ค่ะ ค่ะและขอนำท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะมาพบกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะนะคะเพื่อให้โอนเงินหรือมาขอให้ช่วยบริจาคต่างๆก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีกันได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้เราก็คงจะเคยเห็นนะคะท่านผู้ฟังในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องขอให้บริจาคขอให้ช่วยเหลือเพื่อที่จะให้โอนเงินหรือว่าขอให้ช่วยบริจาคต่างๆเช่นได้วางในรูปแปะชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือ QR code กันไว้นะคะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีกันได้นี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นทางผ่านของเงินผิดกฎหมายนะคะของสแกมเมอร์มิจฉาชีพก็อาจจะใช้เลขที่บัญชีที่ท่านแปะไว้นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของกลโกงนะคะที่เรียกว่าวิธีการของมิจฉาชีพนะคะคือหลอกขายของให้เหยื่อแต่ให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีของคุณกันได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีผลกระทบนะคะว่ามิจฉาชีพจะได้สินค้าหรือบริการจากคุณไปฟรีๆในขณะที่เหยื่อที่ไม่ได้รับของไปก็อาจจะแจ้งความจับเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นท่านนะคะก็จะทำให้บัญชีของท่านถูกอายัดและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีช่อโกงกันด้วยและเสี่ยงต่อการถูกหลอกให้โอนเงินคืนตรงนี้กันด้วยนะคะอันตรายทีเดียวค่ะถ้าว่าท่านโอนคืนไปยังบัญชีที่มิจฉาชีพแจ้งโดยตรงบัญชีของท่านก็จะกลายเป็นทางผ่านของการฟอกเงินทันทีนะคะการแก้เลยนะคะถ้าว่ามีการโอนเงินเข้ามาอย่าโอนคืนนะคะให้ติดต่อธนาคารเพื่อให้ธนาคารเป็นผู้ดึงเงินกลับไปยังต้นทางด้วยระบบของธนาคารเท่านั้นค่ะเป็นการป้องกันนะคะตรงนี้กันนะคะในเรื่องของการโอนคืนนะคะต้องผ่านธนาคารให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลา5แยกข่าวกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณทุกสถานีนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง7จังหวัดนะคะได้ติดตามรับฟังกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงถัดไปนะคะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวท.ชัยภูมิเป็นผู้ผลิตรายการค่ะส่วนรายการ5แยกข่าวนะคะพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตค่ะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยทีมงานสวท.ระนองลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ผลิตรายการโดยมีผมศาสตร์ว่องการดีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการจะพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2525ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงมีพระราชดำรัสว่าพื้นที่บนภูเขาเป็นพื้นที่ราบสูงกว้างขวางมีป่าอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์เปิดจากพระราชดำรัสดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดชัยภูมิถูกกล่าวขานถึงความมหัศจรรย์ของผืนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่กว่า 975,000 ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ติด1ใน5ของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวส่งทอดพระเนตรเห็นพื้นป่าที่มีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์ทรงมีพระราชดำริอยากให้รักษาพื้นป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้มีความอยู่ดีกินดีมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนองพระราชดำริโดยให้ราชเลขาของพระองค์ทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวขึ้นโดยการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านรอบป่าภูเขียวให้มีความอยู่ดีกินดีปลูกฝังให้รักป่าและสัตว์ป่าซึ่งได้จะตั้งโครงการบริเวณรอยต่ออำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งวางแผนในการปล่อยสัตว์ป่าด้วยการจัดงานวันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทยขึ้นในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2530ณบริเวณทุ่งกระมังภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในการปล่อยสัตว์ป่าอาทิเช่นกวางกระจงและนกนานาพันธุ์ให้คืนสู่ป่าภูเขียว และในโอกาสนี้ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ในป่าภูเขียวอีกพร้อมกับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์จำนวนกว่า 1,200 กระบอกด้วยและเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีปล่อยสัตว์ป่า7ชนิดจำนวน98ตัวที่บริเวณทุ่งกระมังในพิธีดังกล่าวมีประชาชนรอบหมู่บ้านภูเขียวจำนวนมากมอบอาวุธล่าสัตว์ป่าและกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปล่าสัตว์ป่าและบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไปด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระเมตตาที่มีต่อสัตว์ป่าทำให้ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์กินพืชรวมทั้งจำนวนสัตว์ป่าได้มีการขยายพันธุ์จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งศึกษาชีวิตสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประทับใจในความงดงามและระบบนิเวศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นเป็ดกาบไก่ฟ้าพญาลอกวางป่าเนื้อสายปัจจุบันสัตว์ป่าดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดมา
1: คุณผู้ฟังครับกว่าจะเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านทั้งการเวลาความอดทนประสานจิตวิญญาณของครูช่างหัตถศิลป์ดังเช่นเรื่องราวของครูสมใจคงชัยภูมิผู้เติบโตมากับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของครูสมใจคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมอบโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่นและคว้ารางวัลการประกวดผ้าไหมมัดหมี่จากพระองค์ท่านถึง2รางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายไปติดตามเรื่องนี้กันได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ตั้งแต่เริ่มแรกกับพ่อแม่พระเลี้ยงม่อนเนาะเลี้ยงม่อนทอทำเองนุ่งเองนะคะบ่ได้ขายที่ตะเกียกค่ะสมัยตะกี้บ่ได้ขายทอเองทำเองนุ่งเองถ้าเป็นสาวอยู่พุ่นค่ะหัดเฮ็ดตั้งหัด15ปีเพราะว่าอาเพิ่นเป็นช่างใหม่เพิ่นก็บอกพ่อใหญ่มาอยู่พี่ก็มีหมูมีพวกก็เฮ็ดไปธรรมดาเฮ็ดได้ขายมาอยู่เพียขายเพิ่นละ1,000บาทก่อนเฮ็ดขายไปเรื่อยๆค่ะรับจ้างมันมีน้ำเฮ็ดสุอันสุยางพอปี34เพิ่นมาตั้งสวนม้อนไห่ท่านพวกเกษตรอำเภอเพิ่นก็เรียกว่าจะอยากไปรับเสด็จบอเพิ่นเลยถามว่างสิไปรับใส่ล่ะทงกับมังเพิ่นก็ว่าทงกับมังหนทางขึ้นยากแม่ก็ว่าอยากไปเนาะเพิ่นก็เขียนซื้อไปเบิดนั่นล่ะ40กว่าคนไปนะก่อนสิไปก็เลยบอกกับเพื่อนคนนึงว่าเอ๊ะเฮาเอาผ้าไปถวายบ่ยายเจ้ามีบ่ซั่นแล้วว่ามีข่อยก็มีตรงนึงข่อยก็มีตรงนึงคือกันซั่นก็เอาไปผู้ละชิ้นนะคะพอดีขึ้นผู้พานกับเมารถสองแถวนะโอ้ยทั้งย่านหามุ้งเพิ่งไปนั่งเลี้ยงแถวบ่ป้าเพกป้าหยังเพิ่นไถพอกระตึงกระตั้งนะเพราะนั่งเก็บดักดีๆนะ
4: ค่ะ
3: จ้าวันนี้ก็แม่กับบ่ทันมูแม่กับบ่ได้นั่งแล้วทั้งหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาจัดรายการจัดที่นะผู้ใดมีของถวายมานั่งทั้งหน้าเพิ่นก็ว่างสินะแม่ก็ไปบ่ได้มูคือเพิ่นได้นั่งทั้งหน้าแต่เพิ่นบ่ใหญ่นะ
4: ใครๆก็อยากเข้าฟัง
3: จ้าเพิ่นบ่ให้สิเฮาเข้ากันแม่ก็ได้นั่งอยู่แถวที่3แถวที่3แถวที่2พอดีท่านเสด็จย่างมาเสด็จมาว่า
4: ค่ะ
3: เจ้าหน้าที่นายทหารเลยว่าถ้าแม่มาบ่ได้แม่ก็เอาของแม่มาวางทั้งหน้าเพิ่นเลยวางสินะเพิ่นเสด็จมาเพิ่นย่างมาเพิ่นก็มาเห็นผ้าแม่วางอยู่บ่มีเจ้าของมันบ่
4: ค่ะ
3: เพิ่นก็เลยจับเพิ่นมาเบิ่งว่านางสมใจอยู่ที่ไหนคะเพิ่นก็เลยเอิ้นวางสินะแม่ก็เลยยกมือไหว้ทำไมมานั่งข้างหน้าล่ะเลยวางสิเพิ่นก็เลยท่านผู้หญิงเจริญจิตกับป้อนสองไอ้เพิ่นกับป้อนสองไอ้แม่นะเพิ่นแม่เพิ่นพ่อให้เงินให้ยังให้สองให้ยังแล้วเพิ่นก็เลยถามว่าอยากจะเป็นสมาชิกของแม่ไหมถ้าอยากเป็นสมาชิกของแม่ก็เขียนชื่อมาเลยนะท่านส่งให้ท่านผู้หญิงเจริญจิตเลยเพิ่นระวังสินะก็เขียนซื้อ4หมู่บ้านน่ะได้ไปหลายคนเติบอยู่ดอกเป็นประมาณ100เพิ่นละ
4: ค่ะ
3: ไปว่าเลือกเพิ่นก็เลยตกลงโอเคให้ก็ได้ปลูกม้อนปลูกมาแต่ปีฝุ่นล่ะเลี้ยงม้อนมาตลอดแต่ที่แรกเพิ่นให้ไม้มาเที่ยละ2โล3โลพูละโลก็มีนะได้ทำผ้าทรงให้เพิ่นน่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยเดี๋ยวนี้เอาก็บ่ไหวเฮ็ดบ่อย
4: ค่ะ
3: เพิ่นให้พูละ10โล20โลก็ได้แต่แม่เฮ็ดบ่ไหวเนาะแม่ก็เฮ็ดมาปีละ10โลนี่แหละเป็น10ปีแล้วล่ะว่า
4: ค่ะ
3: ก็ได้เงินได้ล่ะคือภูมิใจที่สุดก็คือมีเงินส่งลูกส่งหลานเรียนมีเงินทุนให้ลูกให้หลานไปอีกภูมิใจที่สุดตอนเนี้ยคือได้รับจากพระพันปีหลวงมานี่รับรางวัลอยู่ที่ผู้พันน่ะ 40,000 บาท
4: ค่ะ
3: รางวัลชมเชยน่ะนี่แม่ก็ได้ใส่จักบาทให้ลูกลงทุนมา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วไม่ลูกลงทุนมาก็บ่เคยขาดทุนอาจารย์ได้ไปฝึกให้เขาอยู่ที่บ้านเรานี่แหละอำเภอเรานี่แหละแต่ข้างในไปฝึก2เที่ยวทําก็จะทําทุกอย่างล่ะค่ะที่ถ้าผู้สิมาสืบสานเพิ่นให้เฮ็ดอะไรก็คือเฮ็ดอันนั้นล่ะค่ะทั้งองค์หญิงให้เฮ็ดผ้าหลายประยุกต์หลายไม้จ้ะก็เฮ็ดให้เพิ่นทุกปีซั่นล่ะแม่ก็เฮ็ดจังซั่นแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆจนสิเฮ็ดบ่ได้พุ่นล่ะ

0: คุณผู้ฟังครับปรมาจารย์สีน้ำมันชาวชัยภูมิอย่างอาจารย์สมานคลังจตุรัสวัย72ปีได้บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างท่วมท้นเต็มหัวใจผ่านภาพวาดเมื่อครั้งที่มีโอกาสถวายงานวาดภาพสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนบัตรจากประเทศเยอรมนีด้วยรวมไปถึงตลอดชีวิตการเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำมันได้ใช้ความสามารถในการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายร้อยรูปซึ่งวันนี้เราจะพามาฟังมุมมองของคุณกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวภาพวาดอันทรงคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: สวัสดีค่ะกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสค่ะหนูจำได้แม่นเลยค่ะคุณพ่อได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้วาดภาพสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงหลายครั้งหลายโอกาสค่ะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการรังสรรค์ผลงานหนูจำได้ว่าคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาที่ท่านวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระพันปีหลวงนอกจากจะต้องวาดให้สวยให้เหมือนแล้วยังจะต้องวาดให้ถึงด้วยถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องถ่ายทอดผลงานภาพวาดผ่านปลายพุกันของเราให้แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อเรานึกเห็นคุณพ่อเวลาวาดภาพอะค่ะจะเก็บทุกรายละเอียดมีความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นลายผ้าไทยของฉลองพระองค์หรือว่าจะวาดภาพให้สื่อถึงจิตวิญญาณของภาพให้เห็นถึงสายพระเนตรของพระองค์ที่ทรงมองเราขณะที่เราวาดภาพนุชได้โตมากับความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพวาดของคุณพ่อค่ะสำหรับนุชแล้วภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงที่คุณพ่อวาดแสดงให้เห็นถึงหัวใจของความเป็นแม่แห่งแผ่นดินค่ะทุกครั้งที่นุชมองภาพเหล่านั้นนุชจะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเราค่ะเนื่องด้วยการที่คุณพ่อได้รับคัดเลือกให้วาดรูปพระองค์ท่านทำให้เรามีเงินมาสร้างหอศิลป์คลังจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้และนอกจากนั้นคุณพ่อหรืออาจารย์สมานยังเป็นศิลปินเอกครูช่างผู้สอนแผนกภาพวาดสีน้ำมันในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่เป็นโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงทำเพื่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเรื่องศิลปาชีพคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากแค่ไหนที่ต้องการอยากให้ชาวบ้านมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นภาพวาดจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนุชในฐานะลูกสาวศิลปินอาจารย์สมานคลังจตุรัสผู้สร้างสรรค์ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงนุชมองว่าการสืบสานต่อพระราชปณิธานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเสมอไปค่ะแต่เป็นการส่งต่อคุณค่านุชมีความตั้งใจที่จะสืบสารและอนุรักษ์ความเป็นไทยที่คุณพ่อได้ถ่ายทอดไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยหรือการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาแบ่งปันเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างค่ะคุณพ่อถ่ายทอดความรักของพระองค์ท่านผ่านปลายภูกันส่วนนุชขอสืบสานต่อความรักนั้นด้วยการลงมือทำค่ะเพื่อรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไปภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงของคุณพ่อคือบันทึกของความจงรักภักดีและหน้าที่ของนุชก็คือการทำให้บันทึกเล่มนั้นมีชีวิตด้วยการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ในแบบที่นุชสามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาไปหยุดประทับหน้าที่สี่แยกหนองบัวโคกท้องที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ

เสด็จพระราชดำเนินจากที่ว่าการอำเภอจตุรัสถึงจังหวัดชัยภูมิเวลา 12:30 น.เสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับณที่พักผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรม

0: เวลา 16:30 น.เสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมไปประทับหน้ามุขสารกลางจังหวัดนายสวัสดิ์วงศ์ปฏิทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกราบบังคมทูลในนามของข้าราชการพ่อค้าและประชาชนว่าต่างก็มีความปิติยินดีเมื่อทราบข่าวว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเพราะนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมานับว่าเป็นมหาสุภฤกษ์มิ่งมงคลอันประเสริฐที่จะดลบันดาลให้ปวงประชาราษฎร์มีความร่มเย็นตลอดไปชั่วกาลนานพระราชทานพระราชกระแสดังนี
1: ้ขอให้ทุกคนตั้งใจสวดมนต์และอธิษฐานให้ฝนตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้อำนวยพรแก่เราทั้งสองและทั้งลูกของเราด้วย
0: วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เวลา 10:30 น.เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากที่ประทับแรมจังหวัดชัยภูมิระหว่างทางได้มีราษฎรทำซุ้มรับเสด็จและมีผู้จงรักภักดีหาของมาทูลกราบถวายมากมายนี่คือต้นบูชาที่ราษฎรจัดตั้งไว้รับเสด็จตามหน้าบ้านของเขาเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีบัวใหญ่เวลา 11:30 น.ราษฎรพากันมาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเต็มชานชาลาสถานีที่นี่ก็อีกแห่งหนึ่งที่ต่างก็พากันหาของมาทูลเกล้าถวายมากมายตั้งแต่ต้นทางเสด็จจนถึงพระพลาที่ประทับ

ทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่มารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงและพระราชทานพรให้มีความสุขความเจริญและสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วกัน

0: ขบวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีบัวใหญ่ท่ามกลางเสียง
1: คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวท.101เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการผมศาสตร์ว่องการดีดำเนินรายการควบคุมการผลิตโดยนางสาวเพชรรัตน์วังละหาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิและอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทํานองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่นาฏองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราษฎรของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้ไออัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: รียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจปอนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เข้ายังพระพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: มักยังตันเตวิสุงสุงรหนาคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรหนาคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนคายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรกรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์ จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักศีนาวัดนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือเด็กขัดตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นเด็กขัดตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าเด็กขัด

0: ไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนโดยบรรทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
1: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสัต

ดูจากพร้อมให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนกธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควังเป็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบังทุทางอันอันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

พาหุงสหัสสัมมาภินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมครังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธัสสะสดาตรัสรู้อนุตตร

หนพยุหมารามเรืองมรายสูรด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทักษ์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงอย่างชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโส

อติเรกวัชสตังชีวตุอติเรกวัชสตังชีวตุอติเรกวัชสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอรูปโหตุทีฆายุโกโหตุอรูปโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิอิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจังปรมินทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นาที18นาฬิกาในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: านผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับ 17:00 น.กับอีก 51 นาทีครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช 2569 ณ พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น1วันสำคัญของเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมีหลายๆท่านเลยเดินทางไปเวียนเทียนในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนไทยออกมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวแล้วก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการส่งมาบอกว่าไปงานแห่เทียนพรรษาแล้วด้วยนะครับวันนี้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับแน่นอนว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญ3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกเลยครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ครับได้ทรงแสดงธรรมนะครับที่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาเรื่องที่สองครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาครับท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอีกประการสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครับครบองค์3โดยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อนึงครับว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันในวันอาสาฬหบูชาก็มีทั้งการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะครับฟังธรรมเทศนารวมถึงการไปเวียนเทียนครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับการตั้งใจถือศีลทั้งศีล5แล้วก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับนั่นก็คือการเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนใช้โอกาสนี้ครับในการละเว้นอบายมุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนไทยครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแน่นอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีประชาชนนะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมชื่นชมความงดงามของพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จัดงานนะครับเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมีการจัดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรตินะครับเรื่องของการแสดงต่างๆที่จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติงานแห่เทียนอุบลราชธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพข่าวที่เรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 นก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงด้วยพระราชปณิธานที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3:00 น.ทุกวันครับเราเจอกันที่นี่นะครับนั่งคุยกับคุณผู้ฟังว่ามีเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกๆวันครับก็จะมาคุยกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในชั่วโมงนี้ครับหลายๆท่านเลยก็เข้ามาทักทายกันแล้วด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการติดตามในห่วงเวลานี้นะครับหรือว่าผ่านทาง TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์ไปพร้อมกันทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบอนสกันแก้วประจันครับรับหน้าที่ดูแลข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทักทายมาหรือว่าส่งข้อความมานะครับวันนี้มีหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศครับของการจัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแห่เทียนพรรษานะครับทุกพื้นที่ก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องราวของพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นพาคุณฟังไปที่สมุทรสาครกันสักนิดหนึ่งนะครับเห็นบรรยากาศของชาวไทยมอญพม่าร่วมงานทำบุญแห่เทียนพรรษาครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็กิจกรรมครับแห่เทียนพรรษานะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับวัดเทพนรรัตน์ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครต้องบอกบรรยากาศครับคึกคักมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมครับเมื่อคนไทยและก็คนมอญครับรวมถึงคนพม่าด้วยนะครับร่วมใจกันแต่งกายชุดไทยนะฮะแล้วก็ชุดประจำถิ่นหลั่งไหลเข้ามาครับเพื่อที่จะมาร่วมงานแห่เทียนพรรษา สะท้อนถึงพลังศรัทธาอันเหนียวแน่นในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับโดยต้องบอกว่าที่วัดแห่งนี้ครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งแล้วก็ชาวเมียนมาที่ไทยด้วยสายมีชาวนะครับอยู่คันเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีความขัดแย้งเลยทุกคนรักใคร่กันคุณผู้ฟังแล้วก็มีความสนิทสนมกัน

ถวายเป็นออร์โธปิดรักษาผู้ป่วย

นี้ห้องประชุมสำนักงานหนึ่งเรื่องนักมากๆเลยสไลด์ผ่าตัดเมื่อในวันคล้ายจะอิดสำคัญครับก็นางจ้าชินาศเพราะ

ิดอาทั่วประความร่มและสุขชมรมออร์โธปีดิกส่วนพัฒนาระบบบริการสาขาเป็นการ

0: มือกันครับระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศพลากรทางการแพทย์ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรวมถึงเป็นการแก่ประชาส่วนหนึ่งกิจกรรมที่ทางสถานีกระจายเสียงให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับคุณผู้ฟังก็จะที่จะพูดถึงการประสานแบบเฉพาะกิจเจอกันหนึ่งรอบนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาสาให้แต่ว่าใครไปทำบุญกันทำบุญที่ของการไปทำบุญวันนี้เลยทีเดียวก็มีนี้ตื่นแต่เช้าเลยไปกันมาไปทำกันมาก็ครับก็ที่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับเป็นสุขเรียกว่าแล้วก็ได้ส่งต่อสิ่งดีนะครับหน่อยมีสำคัญมากๆเลยทีเดียวแล้วคุณออกติดมาใครสวัสดีขอบพระคุณมากองค์นะครับจนถึงในการที่จะนำเรื่องสำคัญสำคัญมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ติดตามนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ทั้งสาระได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งข้อมูลนะครับที่จะได้ไปส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้นะครับนอกเหนือจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วล่าสุดครับพาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐกันสักนิดหนึ่งท่านสั่งการด่วนครับกปภบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องปัญหาน้ำประปาได้ดูข่าวไหมครับพื้นที่เกาะสมุยหลายๆคนบอกว่ามีความเดือดร้อนกันเรื่องนี้ครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ครับเปิดเผยหลังได้รับรายงานนะครับสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านทราบแล้วสั่งการด่วนครับให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังแล้วก็บูรณาการความช่วยเหลือทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังเร่งดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เกาะสมุยนะครับเรื่องของการที่น้ำประปาในพื้นที่นะครับมีปัญหาในเรื่องนี้ทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจากรายงานของกปภครับพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องส่งผลครับให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยเนี่ยมีไม่พอดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่พอปุ๊บเนี่ยนะครับกำลังการผลิตน้ำประปาก็ลดลงนะครับประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตปกตินะครับส่งผลกระทบครับต่อการจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงนะครับก็ได้รับผลกระทบจึงจำเป็นครับต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับ โซนแล้วก็จ่ายเวลาการจ่ายน้ำเพื่อให้กระจายน้ำไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนอกจากนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานต่อไปยังกรมฝนหลวงครับเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการในการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็พื้นที่รับน้ำโดยรอบด้วยหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยนะครับโดยได้มีการติดตามสภาพอากาศการประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อดำเนินการในการทำฝนเทียมนะครับทันทีเมื่อเงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมอันจะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาครับให้กับพี่น้องได้ใช้กันในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมกันนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กปภ.ครับต้องรายงานสถานการณ์แล้วก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหารายวันแล้วก็เตรียมมาตรการในการรองรับนะฮะหากสถานการณ์ยืดเยื้อรวมทั้งต้องสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับสามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญจากเพจของ NDT นะครับนำมาเรื่องสำคัญของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านติดตามกรณีของน้ำประปาครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษา

0: เองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จับประเด็น VIP
6: กลับมาแล้วครับ18:22ครับแน่นอนจับประเด็น VIP ในทุกๆวันแบบนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับในประเด็นสำคัญสำคัญในรอบวันแน่นอนครับวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาครับแล้วก็แน่นอนในวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาด้วยหลายๆคนครับเท่าที่ได้มีการพูดคุยหลายๆคนบอกว่าจะใช้ช่วงเวลานี้แหละนะครับในการเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาคำนี้เราได้ยินมาโดยตลอดคุณผู้ฟังครับแต่บางคนบอกว่าแล้วเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับมาร่วมกันในการทำให้วันสำคัญตรงนี้ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มงดเหล้าเข้าพรรษาไปด้วยกันวันนี้มีท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับจะมาพูดคุยแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยคืองดเหล้าเข้าพรรษา2569ภายใต้แนวคิดครับนั่นก็คือเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นประโยชน์ครับกับคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้คุณธีระวัชรปราณีผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับผมธีระครับ
6: ครับยินดีต้อนรับครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับวันอาสาฬหบูชาและในขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยงดเหล้าเข้าพรรษาเรารู้จักกันมาโดยตลอดเลยกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นครับอยากให้ท่านเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเบื้องต้นก่อนเลยครับ
7: ครับปีนี้เป็นปีที่24นะครับที่เราลงมาตั้งแต่ผมวันละ46นะครับโดยการสนับสนุนจากทางสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเพราะว่า ภารกิจสำคัญของสสส.คือทำยังไงให้สังคมไทยของเรานี่มีการลดละเลิก

0: นะเพราะเหล้าและบุหรี่นะเพราะว่าโจทย์ที่ทางกฎหมายของสสส.นี่นะครับคือนำเอาภาษีของเหล้าและบุหรี่เนี่ยนะครับมาแก้ปัญหานะครับเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งนะครับทีนี้การใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ก็เป็นช่วงที่เราใช้ต้นทุนทางสังคมนะครับต้นทุนทางศาสนาเนี่ยมาดำเนินการนะครับตอนแรกเนี่ยเราพบว่ามีคนประมาณสัก 4-5 ล้านคนนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับอย่างปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก8ล้านคนปีนี้เราก็ทำต่อเนื่องเนี่ยโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าเก็บแต้มสุขภาพดีนะครับจริงๆแล้วเราก็พิจารณามาจากการที่คนที่อยากจะลดละเลิกเนี่ยนะครับก็จะต้องเผชิญหน้ากับโจทย์สำคัญก็คือว่าเขาอาจจะต้องหาทางหลบนะครับหรือว่าปฏิเสธนะครับสำหรับการที่ต้องเข้าสังคมนะครับประมาณ 40% นะครับที่พบว่าไม่สามารถที่จะงดเหล้าได้ที่ยิ่งตั้งใจอยากจะงดแต่ว่าที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องเข้าสังคมนะครับปฏิเสธเราคิดว่าที่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามาลองใช้แนวคิดเรื่องเก็บแต้มเพราะว่าตอนนี้การเซ็นเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับเรื่องของการวิ่งแล้วเอาจำนวนกิโลไปแลกเป็นแว่นเป็นอะไรต่างๆนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีนะครับคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบต้องได้ของก็ได้นะแต่ว่าเอาสิ่งที่เราเลิกได้แต่ละวันนะครับวันนึงก็ได้1แต้มเนี่ยนะครับ90วัน3เดือนเนี่ยก็ได้90แต้มเนี่ยแต่ละแต้มที่ได้เนี่ยนะครับก็จะได้สิ่งต่างๆที่ดีนะครับอันนี้คือถ้าจะบอกว่าอะไรดีบ้างเนี่ยผมว่ามันดีนะครับดีแรกก็คือสุขภาพตัวเองก่อนนะครับดีที่สองคือเงินในกระเป๋าแน่นอนนะครับเราไม่ต้องจ่ายนะครับดีที่สามก็เรื่องของครอบครัวนะฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่ดีมาแน่นอนนะฮะดีที่สี่เนี่ยเอาชุมชนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหลายพื้นที่เนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกกับผมโดยตรงนะฮะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันทุกอย่างมันเงียบลงนะฮะแล้วก็ปัญหาก็ลดลงไปเยอะอย่างเป็นต้นนะครับนี้ก็ให้เลยห้าสี่ดีนะครับถ้าใช้แค่3เดือนนี่ครับ
1: ครับอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆก่อนนะฮะสำหรับกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยต้องบอกว่าก็หลายๆคนก็หันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงประเด็นนึงน่าสนใจมากขออนุญาตถามมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกท่านเลยบอกว่าอยากทำมากอยากเหลือเกินงดเหล้าเข้าพรรษาแต่ที่มันติดขัดอยู่อุปสรรคนึงก็คือต้องเข้าสังคมตรงนี้เนี่ยฮะอยากให้ขยายความนิดนึงเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากงดเหล้ามากแต่พอไปเข้าสังคมแล้วมันก็ทำไม่ได้ตรงนี้ครับท่านครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นการสำรวจนะครับโดยศูนย์วิจัยมหาสุราว่าในช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยเหตุที่ไม่สามารถที่จะตั้งใจงดเราจะถามอยู่2อย่างนะครับคืองด3เดือนได้ไหมนะครับหรือว่าลดหรือว่าไม่จำนวนวันของการดื่มนะครับน้อยลงนะครับเช่นอย่างดื่มทุกอาทิตย์เนี่ยจะลดลงเนี่ยทำได้ไหมนะครับ
1: ก็ตอบว่าไงครับ
0: ทั้งคราวเนี่ยทำได้ก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าประมาณ8ล้านคนนะครับหรือประมาณ30%นะครับที่สามารถที่จะงดได้ตลอดพรรษานะครับอีกประมาณสัก 15-20% นะครับก็เฉลี่ยดูประมาณนี้นะครับก็คือว่างดได้บางช่วงนะครับสาเหตุที่ทำไม่ได้ก็คือนี่แหละครับก็คือการเข้าสังคมการเข้าสังคมฮะแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอย่างงานเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะมีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ก็ต้องเผชิญหน้าที่หนึ่งละนะครับ
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยมันจะมีงานประจำบ้านนะครับงานในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับ
1: ซึ่
0: ง
1: วันเกิด
0: ใช่ครับ
1: วันแต่งอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจได้
0: งานศพอย่างนี้นะครับบางที่บาง
1: แห่ง
0: ก็จะมีเหล้าอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงพฤติกรรมในชุมชนของเราจะที่เราแบ่งสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นในเมืองกับในชนบทนะครับถ้าในเมืองเนี่ยก็จะอย่างเช่นให้คนที่เลิกงานนะครับเลิกงานในโรงงานร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับหรือคนที่ทำงานในเมืองเนี่ยอันนี้เขาตกเย็นมาเนี่ยก็ต้องถูกเพื่อนชวนละ
1: สักหน่อยนึงสักหน่อยนึง
0: ไปสังสรรค์กันไปอะไรต่างๆ
1: สักหน่อยนึง
0: นะครับนี่คนชนบทก็จะเป็นอย่างที่ว่านะครับก็จะมีงานพิเศษต่างๆนะครับก็ทำให้เวลาไปอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยก็จะถูกการ เรียกเอาสักหน่อยนึงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กินถ้าเราไม่กินก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอาทำไมเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะกลัวเสียเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยปฏิเสธในยาเสพติดนี่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเหตุผลที่ดีนะฮะว่าถ้าเราจะใช้โอกาสนี้ปฏิเสธนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่สามารถที่จะลดละเลิกได้อย่างล่าสุดผมมีสัมมนากันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนี่บอกว่าเนี่ยเขาลดมา 2-3 ครั้งแล้วนะแต่ไม่ตลอดพรรษาสักทีนะครับรอบนี้เนี่ยขอตั้งใจเลยนะครับพบพรรษาแน่นอนมีเป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้เสียงต่างๆที่จะว่าเขาอะไรต่างๆเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาปฏิเสธได้แน่นอนนะครับอันนี้มันเหมือนกับว่าเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ให้กำลังใจเป็นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะมั่นใจว่าเขาสามารถปฏิเสธได้คร
1: ับ ครับนี่นะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจหลายๆคนที่จะเริ่มนะครับในพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาแล้วด้วยก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงแคมเปญปีนี้บอกเก็บแต้มสุขภาพดี90วันด้วยรายละเอียดคร่าวๆครับของการเก็บแต้มสุขภาพดี90วันมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่าน
0: ครับเราระยะเวลาในช่วงเข้าพรรษาประมาณ90วันคร
1: ับ3เดือน
0: เรามีช่องทางที่จะร่วมกิจกรรมนะครับผ่านทาง Facebook นะครับชื่อว่า No แล้วก็ L นะตัว L เนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ เฉยแล้วก็แลนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับเราจะมีกิจกรรมเชิญชวนให้ทำตั้งเป้านะฮะว่าในข้อบรรษาเนี่ยเราอยากจะมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นไหมนะครับอยากมีหุ่นดีขึ้นนะฮะอยากจะมีผิวที่ดีขึ้นนะอยากมีเงินเก็บมากขึ้นเนี่ยเขาตั้งเป้าได้แล้วเนี่ยนะครับก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทุกๆวันทุกๆกิจกรรมที่เราให้อย่างล่าสุดนี้เราก็ให้บอกว่าถ้าใครสามารถไปบริจาคเลือดได
1: ้
0: นะครับออกจะได้แต้มไปเลยนะครับร้อยแต้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีคนไปนะครับ
1: ครับ
0: ไปบริจาคเลือดแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียกว่าทำความดีตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าพรรษาเลยนะครับวันนี้วันอาสาฬหะเนี่ยวันนี้เข้าพรรษานี่ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าทุกๆวันที่เราไม่เอาแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับสารเคมีเนี่ยนะครับเข้าไปร่างกายเนี่ยสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าการเก็บแต้มเนี่ยแล้วก็มีเกมให้เล่นนะครับมีกิจกรรมเข้าไปร่วมในออนไลน์เนี่ยก็เหมือนกับได้โชคต่อเพิ่มมาอีกนะครับเราก็จะถ้าเก็บแต้มได้เป้าหมายเนี่ยเราก็จะมีของที่เราเลือกให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทางสสส.นะครับโดยตรงก็มีPersona Health นะฮะที่สามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมเล่นกิจกรรมเก็บแต้มได้เก็บแต้มก็เหมือนกับทำให้เราทุกๆวันนะครับเป็นความดีที่เราทำง่ายๆนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องจับเอามือจับแล้วก็ชกแก้วดื่มนี่นะครับก็ได้สิ่งดีๆกลับขึ้นมาแล้วนี่คือแนวคิดที่เราทำในปีนี้แล้วก็อย่างที่ว่านะครับเราก็มีช่องทางที่จะเข้าไปเล่นเกมแล้วก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้นะครับได้ของที่ลึกจากโครงการของเราด้วยนะครับอันนี้ก็มีคนที่เข้าร่วมมาก็หลายพันคนแล้วนะครับที่ทั่วประเทศนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราครับ
1: ครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยตอนนี้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าอ่ะงั้นทำได้แน่นอนงดเหล้าเข้าพรรษา90วัน3เดือนแต่พอออกพรรษาปั๊บท่านกลับมาดื่มใหม่ก็จะมีกลุ่มนี้อีกเช่นเดียวกัน3เดือนทำได้แต่พอเข้าสู่ต่อไปก็เดี๋ยวจะมีจังลอยกระทงใช่ไหมฮะในช่วงปลายปีแล้วก็เดี๋ยวคริสต์มาสอีกแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่อีกหลายคนก็เลยกังวลใจว่าเนี่ยเราอยากจะให้ตรงนี้มันอยู่ยาวๆประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองอย่างไรถ้าเกิดว่าเรางดได้ยาวๆเลยครับท่านตรงนี้
0: ครับคือก็จะมีหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำแค่ชั่วคราวนะ90วัน
1: อยากทำยาวๆจริงๆแล้ว
0: เน
1: ี่ย
0: เราทำมาประมาณ20กว่าปีแต่ว่าทางฝั่งยุโรปอย่างอังกฤษนะครับหรือออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่งเริ่มมาทำประมาณ10ปีที่ผ่านมาคือการรณรงค์งดดื่มชั่วคราวนะครับก็เขาก็จะเดือนมกราทั้งเดือนอย่างครับ1เดือนหรือว่าทางออสเตรเลียก็เดือนกรกฎาคมนะครับทั้งเดือนแต่ของเราที่3เดือนเลยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าการงดชั่วคราวเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะครับอย่างที่หลายๆคนที่เจอนะครับว่าบางทีก็เนี่ยเวลาเข้าสังคมหรือการที่จะต้องทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะ รู้สึกว่าจะต้องใช้ไอ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมเนี่ยแต่พอทุกปีมันวนกลับมาแล้วมันตั้งใจลดละเลิกได้นะครับแล้วมันก็ชนะไปเรื่อยๆเนี่ยมันผลดีมันเกิดขึ้นชัดเจนนะครับตื่นเช้ามานี่ไม่ปวดหัวแน่นอน
1: อันดับแรก
0: มันสดชื่นเลยมันสดชื่นเลยมันเห็นชัดเลยนะครับทุกปีตื่นขึ้นมาไม่อยาก
1: มันจะมึนไปหมดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหมครับแต่พอช่วงเข้าพรรษาเพราะว่ามันสดชื่นมันเปลี่ยนไปนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นลดลงนะครับการนอนก็ดีขึ้นนะคร
1: ับหลับลึกขึ้นอัน
0: นี้ที่เห็นภาพใช่ฮะอันนี้เห็นภาพชัดเจนเพราะแอลกอฮอล์จริงๆแล้วอาจจะบอกว่ากิน
1: ช่วยให้หลับง่ายใช่ไหมครับมีความเชื่ออย่างนั้น
0: จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไปกดสติเรานะครับแต่ว่ามันไม่ได้หลับลึกนะอย่างเมื่อกี้ที่คุณบอลว่านะครับ แต่ว่ามันจะหลับตื้นๆเนี่ยนะหลับตื้นนี่ทำสุดท้ายเราก็จะอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็แล้วแอลกอฮอล์เองร่างกายก็ทำงานหนัก
1: ครับ
0: ที่จะต้องกำจัดสารเคมีนี้ออกไปนะครับเพราะเราที่บอกว่ากินแล้วมีคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยเป็นตัวแค่ตัวกระพี้ซึ่งเราก็กินข้าวกินอะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่แอลกอฮอล์ตรงนี้แหละนะที่มันจะทำให้ร่างกายเราทำงานหนักก็เป็นผลที่เกิดขึ้นชัดเจนหลายคนก็ใช้ช่วงเข้าพรรษานี้เปลี่ยนแปลงนะครับคือเราก็มีในการสำรวจว่าประมาณสัก 5-6%
1: ครับ
0: นะครับที่คนที่งดเหล้าตลอดพรรษาแล้วก็อยากจะงดต่อเนื่องนะครับต่อไปอีกนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นดีนะครับในขณะที่ในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับจากธุรกิจนะครับที่อยากจะลดละเกิดจะลดราคาอะไรต่างๆนะกระตุ้นให้เกิดเรียกว่าให้มีการดื่มมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมทางอะไรครับทางการตลาดมิวสิกมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะช่วยกระตุ้นการดื่มลดราคาอะไรต่างๆก็เรียกว่าเขาเองก็รู้ว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยยอดขายก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะไม่ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียกร้องนะครับให้ธุรกิจเนี่ยนะครับทำรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับให้ทำการตลาดให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าจากนี้นะครับเราก็จะเรียกถ้าเกิดคนงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนี่นะครับเราจะเรียกคนหัวใจหินนะครับถ้าตลอด3เดือนแล้วนะครับถ้าผ่านแล้วเราก็จะมีมอบเชิดชูให้กำลังใจนะครับพองดต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ยังไม่เกิน3ปีเนี่ยในระหว่างนี้นะครับ1-3ปีเนี่ยเราเรียกว่าคนหัวใจเหล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิน3ปีอะไรเนี่ยนะครับ
1: เ
0: รียกว่ามั่นใจแล้วเป็นคนหัวใจเพชร
1: นี่เยี่ยม
0: อันนี้เราก็จะมีเครือข่ายที่เราทำงานอยู่ก็จะมีการมอบรางวัลกันแล้วก็เป็นชมรมคนหัวใจเพชรไปนักเป็นนักรณรงค์ช่วยกันทำงานต่อตลอดทั้งปีนะครับงานกฐินงานแล้วก็ทงก็ไปชวนคนลดละเลิกต่อเนื่องครับ
1: ครับจากสถิติที่ผ่านมาครับเห็นบอกว่าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยสามารถที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงใช่ไหมครับเหตุผลเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับคือเราพบว่านะครับในช่วงเข้าพรรษาเอาตัวเลขที่มันเห็นผลไม่ใช่เริ่มจากตัวเงินในกระเป๋าก็แล้วกันนะครับประมาณ 2,000 บาทต่อคนนะครับที่ประหยัดได้ในช่วง3เดือนนะครับคือรวมแล้วเนี่ย 7-8 ล้านคนที่ตอบกลับเข้ามาว่าเขาประหยัดเงินได้เนี่ยเราเฉลี่ย 2,000 คนก็ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: โอ้
0: ใน 3 เดือนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในกระเป๋าของทุกๆคนนะครับอย่างที่บอกก็คือสุดท้ายเนี่ยครอบครัวก็จะเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่มันทำลายสุขภาพนะครับนี่ประเด็นที่เราอยากจะชี้ให้เห็นนะครับก็คือคนจำนวนประมาณ8ล้านคนเนี่ยนะครับมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราอยากจะชี้ให้เห็นเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดก็คือที่เราพูดถึงนะครับก็คือสุขภาพทางกายและใจ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้เนี่ยของเราเครียดกันมากนะครับแล้วก็มีปัญหาด้านเศรษฐกิจจำนวนมากทีเดียวนะครับเราก็คิดว่าตัวงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยคนประมาณ8ล้านคนนะครับที่เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยดีขึ้นแต่เรามีคนดื่มประมาณทั้ง20ล้านคนนะครับก็เกือบ1เกือบครึ่งนึงนะฮะที่ใช้โอกาสเนี่ยลดละเลิกในช่วงเข้าพรรษาแต่ผมคิดว่าแล้ว ที่สำคัญอันหนึ่งครับสถิติอุบัติเหตุเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ลดลง
1: ก็ลดลงด้วย
0: นะครับประมาณ 10-20% นะครับที่ ทางสายของอุบัติเหตุเขาก็แจ้งมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: ครับคุณธีระครับอีกหนึ่งเรื่องครับเห็นบอกว่าตัวเลขของกลุ่มนักดื่มในปัจจุบันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้ครับทางสสส.เองเนี่ยมีแนวทางในเรื่องของการรณรงค์การดูแลลดกลุ่มนักดื่มรุ่นเยาว์อย่างไรบ้างครับในส่วนของทางสสส.ครับ
0: ครับก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่เป็นเด็กอายุ15ถึง19ปีนะครับแล้วก็20ถึง25ปีนะครับคือกลุ่มที่มีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีมาสุริคุณบอกว่าคือ20ถึง25ปี
1: ครับ
0: กลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีสถิติประมาณ 30% 35% เลยนะครับ
1: สูงเหมือนกันนะฮะ
0: จริงจริงกฎหมายเราเนี่ยก็คือห้ามจำหน่ายให้กับ
1: เด็กเยาวชน
0: อายุต่ำกว่า20ปีนะครับทีนี้ต้องพอ21 22 23 24 25ปั๊บเนี่ยมันขึ้นกระโดดขึ้นมาเลยนี่ประเด็นก็คือ15ถึง19ปีนะครับอายุช่วงนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10% นะครับเรายังสามารถทำได้ดีอยู่นะส่วนหนึ่งก็เพราะเรามีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองเด็กอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าคนรุ่นใหม่เขามีอายุ 15-19 ปีเนี่ยก็เรียกว่าการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แรงต่างนี่เรายังป้องกันได้ดีแต่พอเป็นอายุ20ขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าดื่มแล้วก็จะดื่มหนักด้วยนะครับก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะครับตามมาด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับเราจะเห็นว่ามีเด็กอายุประมาณนี้ฮะ20ถึง25ปีเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละก็หลายเปอร์เซ็นต์นะประมาณเกือบ10-15%นะครับซึ่งก็น่าเสียดายที่น้องๆเองอาจจะบาดเจ็บและเสียชีวิตอะไรต่างก่อนวัยอันควรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลสำคัญเพราะว่าแล้วที่สำคัญก็คือผู้หญิงก็ดื่มมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเราอยู่ได้ประมาณสัก 7-8% ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 15-16% นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยก็พุ่งเป้านะครับมาทำกิจกรรมแล้วก็ลงมาที่เด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเข้าพรรษาเนี่ยอายุประมาณ30-40-50ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเข้าร่วมโครงการนะครับเราก็พยายามที่แก้โจทย์ว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยถ้าใช้คำว่าเข้าพรรษากับเด็กเยาวชนก็อาจจะแปลกแยกนิดนึงเราก็จะใช้คำว่าเป็น healthy season นะครับจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษานะครับทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ในกลุ่มมหาลัยกลุ่มอะไรต่างๆเราก็พยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับตามที่มีข้อกังวลเรื่องสถิติที่ดื่มที่สูงนะครับ
1: ครับในส่วนของท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าคุณธีระมองตรงนี้ครับอยากให้ย้ำนิดนึงเรื่องของพิษภัยเรื่องของโทษเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นครับจากแอลกอฮอล์ตรงนี้ว่ามันจะเกิดโรคอะไรบ้างและมันจะผลกระทบส่งต่อความรุนแรงอะไรต่อไปในอนาคตบ้างครับ
0: ครับครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกเราโดยทั่วไปก็จะรู้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีอันตรายอย่างไรนะครับดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติยังไงนะครับแต่ว่าจะมีอยู่เนื่องจากว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดนะครับมูลค่ามันประมาณ300,000 ล้านบาทนะครับต่อปีนะครับมีธุรกิจขนาดใหญ่มากเลยในทางเรื่องนี้เขาก็จะพยายามบอกว่าเวลาจะสังสรรค์เวลาจะเสียใจหรือสนุกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีเพลงที่จะเกี่ยวข้องกับแล้วยังไงก็ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกว่าการดื่มแอลกอฮอล์นั้นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ล่าสุดนะ4-5 ปีมาแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีปริมาณที่ปลอดภัยนะครับแม้แต่แก้วเดียวนะครับสมัยก่อนคุณหมออาจจะบอกว่าถ
1: ้
0: า
1: แก้ว2แก้วเงี้ย
0: แก้ว2แก้วนะครับวายแก้วนึงก็พอได้จริงๆแล้วเนี่ยปริมาณหยดหนึ่งหรือปริมาณแก้วนึงเนี่ยนะเข้าไปในร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการส่งผลต่อเซลล์มะเร็งนะครับไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งเนี่ยอันนี้การศึกษาชัดเจนแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็รับรองนะครับว่าแอลกอฮอล์นั้นเป็นสารที่ก่อมะเร็งในกลุ่มที่1นะครับพอๆกับเรื่องควันบุหรี่พอๆกับอัลฟาท็อกซินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่พวกเราระวังกันนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาก็การศึกษาวิจัยอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับหรือว่าจะไม่เจาะลึกพอแต่ตอนนี้เนี่ยก็รับรองชัดเจนจากองค์การอนามัยโลกนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าอันตรายเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะยิ่ง ก่อมะเร็งถึง7ชนิดนะครับแล้วผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมนี่เป็นต้นนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยมันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นถ้าเทียบกับบุหรี่นะครับอาจจะบุหรี่นี่ทำให้คนเสียชีวิตวัน 50,000 รายนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยบ้านเรานะครับแต่แอลกอฮอล์ประมาณ 20,000 กว่ารายบุหรี่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตอนอายุมากๆเพราะสูบมาเยอะนะครับแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะสลับกันนะครับและที่สำคัญก็คือแอลกอฮอล์นั้นเด็กอายุน้อยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยคุณค่าความสูญเสียเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยเป็นภาระต่อระบบสุขภาพดังนั้นเนี่ยการแล้วก็ที่สำคัญคือมีผลต่อสังคมด้วยมีผลต่อครอบครัวที่สำคัญด้วยนะครับนั้นก็คิดว่าช่วงเข้าพรรษานี่เป็นช่วงที่เราน่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะลดละเลิกนะครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามในรายการอยู่ตอนนี้กับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา2569ครับภายใต้แนวความคิดก็คือเก็บแต้มสุขภาพดี90วันและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านเชิญชวนคุณผู้ฟังส่งท้ายสักนิดนึงครับ
0: ครับครับก็ช่วงเข้าพรรษาปีนี้เริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ30กรกฎาคมไปถึงสิ้นสุด26ตุลานะครับอาจจะต้องเริ่มเช็คตัวเองก่อนถ้าใครอยากจะลดละเลิกนะครับว่าเราดื่มมากแค่ไหนนะครับถ้าเราดื่มมากๆนะครับดื่มทุกวันเลยนะครับถ้าจะลดละเลิกแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกหัวใจสั่นนะครับมือสั่นอะไรต่างๆนี่อาจจะต้องปรึกษานิดนึงอาจจะโทรปรึกษา1413ได้นะครับว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับเพราะว่าถ้าไปหยุดโดยพละการแล้วบางทีอาจจะเสียชีวิตได้มีบางเคสนะครับก็แต่ว่าถ้าเริ่มต้นคนที่ดื่มไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีใจที่เข้มแข็งใจแข็งกว่าคอเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งใจใช้โอกาสนี้ได้เลยนะครับถ้าสำหรับคนที่คิดว่าไม่น่าจะรอด90วันก็5วัน10วัน20วันมีคำนึงนะครับคือว่าผมงดไม่เยอะหรอกก็คือวันนี้ผมไม่งด
1: ครับ
0: แค่นั้นเองนะครับแต่แปลว่า
1: ครับพอดีเรื่องจะมีถ่ายทอดสักนิดนึงเดี๋ยววันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยด้วยเวลาหมดแล้วครับวันนี้ครับผม
0: ครับผมครับผมดีครับ
1: ครับขอบพระคุณครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญนะครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้ใหม่นะครับในทุกวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณฤนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิรศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ท่านฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไพรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐ

0: ผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลฤคิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำ

0: โทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสรัพพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
2: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโรโคโรคอร์ดวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแจ้งเพื่อสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยเอ็กโรโคโรคอร์สณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
4: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่อง ทำให้แหล่งน้ำดิบนี้

0: ไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ140ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
2: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าว อรัญญาชมชื่นและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเกตกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้ซองให้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะไฟล์ไทยแอร์คอนเน็กนะคะชู Tomorrowland สู่ Event Hubขาดว่าเงินจะสะพัด 6,132 ล้านบาทค่ะโดยเรื่องนี้นายสุรศักดิ์นะคะพันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้มีการเดินหน้านะคะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยค่ะสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ยังยืนค่ะภายใต้แนวคิดTourism for all นะคะTourism for the future ค่ะท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู้อนาคตที่ยั่งยืนค่ะด้วยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงนะคะมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็ส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นการตลาดนะคะท่องเที่ยวในประเทศและก็รองรับฤดูการท่องเที่ยวค่ะได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะที่รัฐจะช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อซิทนะคะเบื้องต้นกำหนดซิทไว้ที่ 500,000 ซิทค่ะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศคาดว่าจะเริ่มเปิดนะคะให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในช่วงปลายปี2019ค่ะโครงการฝ่ายไทย All the Feeling นะคะบูรณาการรวมกับ6สายการบินในประเทศนะคะมอบสิทธิประโยชน์และก็ส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน400,000ที่นั่งนะคะโครงการThailand Air Connect ค่ะรวมมือกับการบินรวมมือกับสายการบินนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกนะคะ Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนะคะณจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนะคะคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนและก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทค่ะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู้ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปรับฟังผลงานเพลงนะคะเพราะกันสักเดียวใจหนึ่งค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้นกฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV ครับ2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามประกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยพัฒน์ รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมองสานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาเชวัตรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวักกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1เรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคนเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่มเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
3: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันนะคะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
2: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
4: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มี
3: ต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองนี่เกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริง
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 20นาฬิกา17นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิดกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรก ประเภทหญิงเดียวสุภณิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชี

0: 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
1: ดีใจที่โค้ชเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆอะไรก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
0: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นที่เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
4: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้

0: ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

้านของเรามีฐานะพอมีพอกินหัวปากกาลูกลื่นราคา15บาทจรดนิ่งอยู่ตรงปลายคางของตัวนอนหนูฉันมองไปยังหน้ากระดาษสีขาวซึ่งพาดด้วยเส้นแนวนอนสีเทาเข้มสำหรับใช้เป็นบรรทัดในการเขียนซึ่งบัดนี้ความว่างเปล่าส่วนหนึ่งถูกเติมเต็มด้วยหมึกสีน้ำเงินเข้มซึ่งผ่านการตวัดลายเส้นที่ถูกใครต่อใครค่อนแคะมาตลอดทั้งชีวิตว่ามันคือลายมือไก่ปิดตาเคียถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่านของฉันล้วนแล้วแต่มีความสามารถเลิศล้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทักษะพิเศษในการแปลสารจากลูกศิษย์ของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างลึกซึ้งกระทั่งฉันเล่าเรียนผ่านพ้นมาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายตาของฉันทอดมองผ่านเลนส์กระจกไปยังเนื้อหาของเรียงความที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ถนัดพวกเรื่องขีดเขียนเท่าไหร่นักคิดเอาเองในใจว่าวิชาเรียงความต่างๆจะหมดไปตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นเพราะว่าเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ไม่นึกเลยว่ามันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งได้ลงคอและความไม่ถนัดนี้เองเมื่อถูกสั่งให้เขียนอะไรก็ตามที่เป็นการเขียนแบบอิสระไม่จำกัดหัวข้อฉันจึงมักจะเลือกเขียนในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องเค้นอะไรให้มากความแต่อย่าว่ากันนั้นเลยขนาดเลือกเขียนเรื่องที่คิดว่าง่ายครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของฉันก็ยังคงจมอยู่กับข้อความเพียงแค่3บรรทัดบ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินประโยคที่นับว่าใช้หากินกันตายทุกครั้งที่ต้องเขียนเรื่องราวของครอบครัวตัวเองฉันจ้องมองเนื้อความบรรทัดเดิมด้วยสมองอันตันทึบคงเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ความคิดที่ไม่ค่อยจะทำงานอยู่แล้วยิ่งพากันนอนอุดอู้ขดตัวอยู่ในซอกหลืบฉันถอดแว่นกรอบเงินลงวางบนโต๊ะพลางใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหัวคิ้วที่รู้สึกปวดหน่วงลมร้อนพัดผ่านเข้ามากระทบกับชายผ้าม่านจนเพเยบไหวเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของฉันหยุดทำงานไปดื้อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม่บอกว่าให้ทนร้อนไปสักระยะก่อนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเพิ่งจะจ่ายค่าซ่อมผนังในส่วนที่ถูกปลวกกัดกินไปในความโชคร้ายฉันยังนึกขอบคุณบุญกุศลที่ตัวเองทำมาที่อย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนเมษายนบ้านของเรามีฐานะปานกลางอยู่กันแบบพอมีพอกินข้อความชุดนี้ถูกฝังอยู่ในหัวของฉันมาเนิ่นนานแม้ว่าความจริงแล้วฉันจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักในนิยามของคำว่าพอมีพอกินหรือรู้ขอบเขตของมันแน่ชัดนักครอบครัวเรามีกัน4คนแม่1ลูก3พ่อไม่อยู่ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันกับน้องมักถามถึงพ่อบ่อยๆเมื่อตอนสมัยยังเด็กแต่ก็ไม่ได้คำตอบกระทั่งวันหนึ่งพ่อกลับมาขอเงินแม่นั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหน้าพ่อแบบที่ไม่ใช่ใบหน้าในรูปถ่ายซึ่งแอบไปค้นเจอในห้องเก็บของและนอกจากพ่อฉันก็ยังได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่เกาะหนึบอยู่ข้างตัวพ่อด้วยเป็นของแถมเสียงของพ่อที่พรุสว่าใส่แม่อย่างเจ็บแค้นเมื่อถูกปฏิเสธการให้เงินยังคงดังก้องอยู่ในรูหูรวมถึงสายตาคู่นั้นที่มองศพกับฉันก่อนจะลับไปในชั่ววินาทีและหลังจากวันนั้นเสียงถามหาพ่อของเราสามพี่น้องก็เงียบลงและก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย

เราสามคนเกิดห่างกันคนละปีฉันเป็นลูกคนกลางแต่พอได้มายืนเทียบไหล่กันแบบตอนนี้ฉันถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะสูงนำหน้าพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตไปนิดหน่อยแล้วขณะที่เรากำลังยืนมองสายฝนที่เทกระหน่ำกันด้วยอารมณ์เซ็งๆอยู่นั้นหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแววแววหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแววมาตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้เสียงฝนแทบจะดังกลบทุกอย่างกระทั่งได้ยินเสียงเดิมนั้นลอยเข้ามาโสดประสาทซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรไหมพี่หนึ่งหันมามองงงๆใต้ตายังมีรอยคล้ำจากการนอนดึกสองว่าไงนะสองถามว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสามล่ะได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะดังมาจากตรงแถวโน้นอะทั้งสองคนขมวดคิ้วมองตามนิ้วมือของฉันที่ชี้ไปทางบริเวณด้านข้างของร้านที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆอยู่สองสามพุ่มข้างกันนั้นเป็นกองลังกระดาษแล้วก็แผ่นไม้วางสุมกันอยู่อย่างระเกะระกะน้องเล็กสุดท้องมีสีหน้าระแวงเสียงอะไรอ่ะพี่สาไม่ได้ยินนะพี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนึ่งว่าแต่เมื่อกี้ฉันยังพูดไม่ทันจะจบเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นคงเพราะเสียงฝนที่เริ่มซาลงทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนกว่าเก่าเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในตอนแรกเราสามคนมองหน้ากันและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างฉันเดินก้าวนำฝ่าปล่อยเม็ดฝนออกจากชายคาไปสู่ด้านนอกโดยมีพี่ใหญ่และก็น้องสุดท้องเดินตามมาติดๆเสียงก้อนกรวดบดกับพื้นรองเท้านักเรียนขณะที่ฉันเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นทีละก้าวทีละก้าวและเมื่อมั่นใจว่าต้นเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแน่ฉันจึงหยิบไม้ที่วางผ้าแถวนั้นขึ้นมามือที่จับไม้ยื่นไปข้างหน้าเขียวเศษผ้ากระสอบที่คลุมลังกระดาษใบหนึ่งอยู่ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแล้วฉันก็ได้พบมันแมวสีดำตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นว่าเหมียว

ฉันห่อมันไว้ในผ้าขุนหนูผืนเก่าที่กำลังจะถูกเลอะกลายไปเป็นผ้าขี้ริ้วมันเป็นลูกแมวตัวผู้ฉันเดาอายุว่าน่าจะประมาณสัก2เดือนเศษโชคดีที่มันไม่ได้เปียกปอนหรือว่าหนาวสั่นอะไรนักเพราะผืนผ้ากระสอบที่คลุมปากลังเอาไว้แบบที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจแถวบ้านเราไม่มีแมวจรมานานแล้วคราวนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่อาจเป็นเพราะว่าละแวกนี้มีหมาจรตั้งกกตั้งเหล่ากันอยู่เพ่นพ่านทั่วไปก็เป็นได้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นแมวเดินอยู่ตามถนนหรือว่าหลังคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อบ่ายที่ได้ยินเสียงร้องแว่วมาตอนหลบฝนฉันจึงประหลาดใจมากเราสามคนพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าลูกแมวกินอะไรได้บ้างเราไม่เคยเลี้ยงแมวไม่สิอันที่จริงเราไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยด้วยซ้ำแม้แต่ปลาหางนกยุงในอ่างบัวทั้งที่พี่หนึ่งฉันแล้วก็สามล้วนแล้วแต่มีนิสัยรักสัตว์เหตุผลหนึ่งเดียวก็คือเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตฉันคิดว่าแม่ไม่ได้เกลียดกลัวสัตว์แต่คงเพราะเหตุผลที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลมันนั่นแหละด้วยฐานะพอมีพอกินอย่างที่ว่าลำพังแม่หาเลี้ยงลูก3คนก็เหนื่อยพอแล้วจะให้มาหาเลี้ยงอีกชีวิตเพิ่มก็รังแต่จะหาเหาใส่หัวมาเป็นภาระยุ่งยากเปล่าด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตื่นเต้นกันมากที่ตอนนี้มีโอกาสได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวนึงอยู่ในบ้านพี่หนึ่งโทรศัพท์ถามเพื่อนในชั้นเรียนมาได้ความว่าลูกแมววัยประมาณนี้ยังคงติดกินนมแต่ก็สามารถทานอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกได้แล้วพี่หนึ่งจึงอาสาออกไปซื้ออาหารสำหรับแมวเด็กจากร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลานี้แม่ยังไม่กลับบ้านพวกเราสามคนซึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วมานั่งกองรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งปกติใช้สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆทว่าวันนี้ความบันเทิงของพวกเราไม่ใช่ละครเย็นหรือว่ารายการเกมโชว์บนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเคยแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนสีดำเรียบลื่นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวไม่ยอมหยุดแม้หลังกินอิ่มแล้วฉันจิ้มจมูกสีดำของมันให้มันยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบเล่นในตาสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอบอวลภายในห้องความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉันชื่นชอบแมวสีดำมานานแล้วสีสันราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนขับให้ดวงตากลมโตเปล่งประกายสุขสว่างสวยงามแปลกใหม่แมวในการ์ตูนหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันเคยดูก็ยังเป็นแมวสีดำฉันลูบปลายจมูกสีดำสนิทนั้นอย่างใจลอยความเป็นไปได้ที่แม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเจ้าแมวดำตัวนี้มีต่ำเตี้ยเรียดินถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองขอแม่ดูแลมันก่อนในระยะแรกรอจนกว่ามันจะโตกว่านี้แล้วก็รู้จักเอาตัวรอดได้สักหน่อยฉันเชื่อว่าแม่ไม่น่าจะใจร้ายเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนกบาดเจ็บตกลงมาแถวบ้านแม่ก็ยังดูแลมันจนกระทั่งกลับมาโบยบินได้อีกครั้งเสียงไขกุญแจประตูรั้วดังขึ้นเจ้าแมวดำเคลิ้มหลับไปแล้วในกองผ้าสามวิ่งไปเตรียมรินน้ำเย็นยกมาให้แม่ดื่มหลังกลับมาจากทำงานเหมือนทุกวันส่วนฉันประคองร่างเจ้าแมวดำไว้ลงบนโซฟาขณะที่พี่หนึ่งวิ่งไปรับถุงกับข้าวที่แม่แวะซื้อจากตลาดนัดก่อนกลับบ้านวันนี้น็อตรามันติดหน้าดูเลยวันนี้แม่ซื้อแกงเขียวหวานไก่ของโปรดกันมาด้วยนะสองไปจัดกับข้าวใส่จงใส่จานมาให้เรียบร้อยอ้าวแล้วนั่นอะไรอ่ะประโยคของแม่สะดุดลงเมื่อกองผ้าบนโซฟาขยับไว้พร้อมกับเสียงร้องเล็กๆที่ดังลอดออกมาเราสามคนพี่น้องมองสบตากันโดยพร้อมเพรียงและพี่หนึ่งในฐานะพี่คนโตก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดกระอ้อมกระแอ้มขึ้นมาก่อนว่าคือวันนี้ตอนที่หนูเดินกลับบ้านกับน้องน่ะแม่ฝนมันตกหนูก็เลยพาน้องไปหลบฝนอยู่ตรงร้านลุงปั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันร้องพอเดินไปดูก็เจอลูกแมวนอนอยู่ในรังอาจจะหลงมารู้ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นั่นจ้ะสิ้นคำบอกเล่าเท่านั้นฉ
ฉันซึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงถือโอกาสพร่องขึ้นต่อว่าให้พวกหนูดูแลมันก่อนเถอะนะแม่ให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยพอดูแลตัวเองได้ค่อยปล่อยมันไปฉันพูดพลางเดินไปอุ้มเจ้าแม่ตัวเล็กในห่อผ้าขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นจึงเปิดห่อผ้าที่ล้อมรอบตัวมันออกมาดูสิมันตัวเท่าเมี่ยงแค่นี้เองอ่ะแม่มันฉันเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในวงแขนคำพูดที่ตั้งใจจะโน้มน้าวติดชะงักอยู่ในลำคอเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของผู้เป็นมารดาเพราะว่าบัดนี้ดวงตาของแม่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากเผยค้างเมื่อเห็นสีหน้าแบบนั้นทุกคนก็พลอยตกใจไปด้วยแกคิดบ้าอะไรอ่ะถึงเอามันเข้ามาในบ้านฮะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอามันออกไปให้พ้นจากบ้านเดี๋ยวนี้แม่ฉันร้องเสียงหลงขณะที่สามกับพี่หนึ่งยืนตะลึงฉันบอกให้เอามันออกไปไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงทำไมล่ะแม่ก็มันแค่ลูกแมวเองอ่ะขืนปล่อยไปตอนนี้มันก็โดนหมาในซอยกัดตายแน่ๆไหนจะพวกตัวเงินตัวทองในคลองที่ชอบโผล่มาอีกฉันลืมตัวแย่งแม่กลับไปเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและการโวยวายอิตรอแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันก็ช่างมันไปไรแล้วมันกงการอะไรของแกใครสั่งใครสอนให้แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านฮะใครสั่งใครสอนแกฉันนิ่งอึ้งไม่ใช่เพราะว่าถูกแม่ตะคอกใส่แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเมื่อครู่นี่แม่จะให้เอามันออกไปปล่อยแค่เพราะมันเป็นแมวดำอย่างนั้นเหรอแมวดำเข้าบ้านใครก็มีแต่ความชิบหายมีแต่จะเอาโชคร้ายมาให้แกมีสมองบ้างหรือเปล่าเอามันออกไปปล่อยไกลๆบ้านเราเดี๋ยวนี้คำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของแม่ต่อหน้าลูกเป็นครั้งแรกฉันได้แต่ยืนอ้าปากค้างทั้งยังหาเสียงของตัวเองไม่เจอราวกับว่ามันถูกดูดกลืนหายไปในหลุมดำโดยฉับพลันลูกแมวในอ้อมกอดขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะเสียงกระโชกโฮกฮากที่กลืนกินกับความสงบแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นฉันบอกให้แกเอามันไปทิ้งซะไม่เส้นบางอย่างในตัวฉันขาดผึ่งหลังจากได้ยินคำว่าทิ้งทำไมแม่ถึงจะให้คำนี้ราวกับเจ้าแมวดำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเสียงหอบหายใจด้วยแรงอารมณ์สะท้อนกับผนังห้องสีขาวนวลฉันยอมรับว่าตกใจที่ขึ้นเสียงเช่นนี้กับแม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบสงัดฉันจ้องตากับแม่ริมฝีปากเม้มแน่นเข้าหากันจนเจ็บก่อนจะเปิดออกเพื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นหนูจะเลี้ยงมัน

รรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกรุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับสามทั้งสองคนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อนฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีและก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็ว2 มือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นที่ประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพินโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า68ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มการกระจายนมกล่องในล็อตดังกล่าวไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นอีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้สำหรับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดซึ่งเป็นภาระที่อสค.ต้องแบกรับในการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเกินกำลังในการผลิตนั้นในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาการจัดสรรโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนที่ควรจะต้องจัดสรรโควต้านมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอสค.ที่ปัจจุบันมีหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทหากเพิ่มโควต้าการจัดสรรนมในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันยึดเครื่องจ่ายไฟไฟเส้น LED เทียนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
6: พลเอกนครบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอ.ก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า 10.9 ล้านบาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆโดยสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอ.ก.เพื่อความปลอดภัยปฏิพลสารพรมังรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
5: ์ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
6: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
5: น้องในและน้องในที

0: ก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
2: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับ29 กรกฎาคม 2569นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันพระใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอยู่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีรายการนี้เหมือนเดิมปกตินะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาววันที่2นะครับเป็นวันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาพุทธนะครับวันหนึ่งละกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นมีความสำคัญก็คือเป็นวันที่ครบองค์นะครับสำหรับพระพุทธศาสนาก็คือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นั่นเองนะถือกำเนิดบนโลกนี้มาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า 2,569 ปีและจะต้องดำเนินอยู่คู่ประเทศไทยของเราต่อสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้หลายท่านนะครับก็คงจะไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมรวมถึงเวียนเทียนด้วยนะครับยังไงก็ต้องอนุโมทนาสาธุด้วยละกันเนาะปกติแล้วเนี่ยถ้าคนปกติทั่วไปก็มัวแต่จะทำงานนะครับทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ลืมเข้าวัดเข้าว่านะครับเข้าไปก็ต่อเมื่อมีงานประจำปีงานกาชาดงานส่งน้ำพระอะไรประมาณนี้ปกติก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปในวัดนะครับเนาะก็จะมีนะครับญาติพี่น้องที่เป็นพระนั่นเองที่เข้าไปรวมถึงลูกศิษย์ลูกหานะรวมถึงก็แล้วก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงนะครับเนาะผมเองก็นานๆเข้าไปทีนะครับเนื่องจากว่ามันภารกิจนู่นนี่นั่นไปทำสิ่งที่มันสำคัญเราคิดว่าสำคัญในชีวิตกว่าก็ไปทำกันนะครับเนาะจนลืมนะครับว่าวัดเนี่ยมันก็เงียบเหงานะลองสังเกตดูวัดตามต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหคนไม่ค่อยมีเลยนะโดยเฉพาะบางพื้นที่ก็มีพระบวชน้อยมากๆเลยนะองค์สององค์เท่านั้นเองวัดแทบจะร้างเลยเมื่อมีพระอยู่น้อยนะครับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์หรือว่าทำความสะอาดหรือว่าต่างๆเนี่ยมันก็ทรุดโทรมตามกาลเวลานะแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นวัดดังวัดใหญ่มีคนไปท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะก็ธรรมดานะครับจะมีวัดมีสมาชิกมีคณะกรรมการคอยดูแลทำนุบำรุงวัดให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องอยู่ที่เราด้วยละกันนะครับเราเป็นคนเลือกละกันนะวัดเล็กวัดใหญ่ยังไงถ้าเราทำบุญด้วยใจก็ถือว่าได้บุญได้กุศลด้วยกันทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงมหาดไทยโดยการประปานครหลวงนะครับพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังหลังจากที่ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับซึ่งเป็นวันที่30กันยายนนี้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบ้างนะครับทั้งนี้นะครับค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับรัฐบาลจะสนับสนุนตามยอดจริงนะครับค่าน้ำประปาเกิน100บาทไม่เกิน315บาทรัฐบาลจะสนับสนุน100บาทแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างถ้าเกิน315บาทนะครับผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระเต็มจำนวนนะครับทั้งนี้นะครับผู้ว่าการประปานครหลวงได้กล่าวว่าการประปานครหลวงพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าประปาให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ทะเบียนบ้านต่อบ้านเลขที่ใช้ได้1สิทธิ์นะครับดังนี้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนที่จะลงทะเบียนยืนยันกับการประปานครหลวงและสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้นะครับบอกต่อๆกันด้วยละกันยังไงก็มาดูได้ที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวงหรือว่ากรมบัญชีกลางหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันเลยนะครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ภาระจำยอมหรือที่ดินภาระจำยอมคือการที่เจ้าของที่ดินที่จำเป็นต้องรับภาระให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้โดยที่ดินต้องรับภาระนั้นเรียกว่าภาระทรัพย์ส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิ์บนที่ดินของผู้อื่นได้เรียกว่าสามัญทรัพย์ส่วนทางจำเป็นนั้นคือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะโดยถูกรายล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินตาบอดกฎหมายจะให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวนั้นสามารถใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้โดยมีข้อจำกัดที่ว่าต้องเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ทางสาธารณะให้มากที่สุดหรือก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะลำบากกว่าเส้นทางอื่นก็ตามและหากภายหลังที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นของตนเองแล้วสิทธิในการใช้ทางจำเป็นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงภาระจำยอมกับทางจำเป็นนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันและเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นส่วนความแตกต่างของภาระจำยอมและทางจำเป็นมีอยู่4อย่างคือ 1. ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากนิติกรรมก็คือทั้ง2ฝ่ายอาจจะตกลงกันและอายุความซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการครอบครองปรปักษ์และกฎหมายกำหนดไว้เช่นกรณีการปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตส่วนทางจำเป็นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากนิติเหตุหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นข้อที่2คือภาระจำยอมนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทางจำเป็นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนดับ3คือภาระจำยอมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าตอบแทนแต่ทางจำเป็นนั้นต้องมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ใช้ทางเสมอดับ4ภาระจำยอมสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นได้หลากหลายกว่าทางจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของผู้อื่นเฉพาะทางออกสู่ทางสาธารณะเท่านั้นทั้งทางภาระจำยอมและทางจำเป็นก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นไว้อย่างชัดเจนแต่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ก็ควรที่เคารพและให้เกียรติของเจ้าของที่ดินของท่านอื่นด้วยเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่ไปขอใช้ประโยชน์จากเขาและหากพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ใช้ข้อกฎหมายในทางที่ผิดก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทั่วประเทศ
1: กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาหลังจากที่ไปรับฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจนะครับมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะอยู่กันเป็นเพื่อนก่อนนะครับวันนี้นะถือว่าเป็นวันหยุดแล้วกันหลายๆท่านก็คงเลือกที่จะพักผ่อนนะครับไปตามต่างจังหวัดนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังการขับรถขับรานะครับเนาะยวดยานพาหนะทุกประเภทเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกมาในพื้นที่ระนองหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยเยอะเลยนะครับรวมถึงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรานะครับยังไงก็วันนี้เพิ่งวันที่2เองพรุ่งนี้บางท่านก็อาจจะเดินทางกลับนะหรือว่าบางท่านก็ลาวันสุก็อีกหลายวันเลยนะครับยังไงก็ต้องออกแบบชีวิตของตัวเองละกันนะอย่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจกันทั่วนะครับอยู่ที่บ้านนะครับระนองอย่าลืมเปิดรายการนะครับของสวทระนองฟังไปด้วยนะครับยังอยู่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐละกันนะเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลก็จะพยายามนะครับให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิ์นั่นเองเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้านคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีดราม่าเยอะแยะมากมายเลยบางท่านก็มีครอบครองนะครับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์คันเก่านะครับขี่บ้างขี่ได้ไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้ก็ไม่ผ่านสิทธิ์ดังนั้นนะครับคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบที่จะปรับปรุงเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้เพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของประชาชนมากขึ้นและก็ช่วยให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมนะครับทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมโครงการปี2565ยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้นะครับ ผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมแล้วก็มีการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านเลยนะครับรวมถึงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองรถเพื่อสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูยกตัวอย่างนะใครที่ครอบครองรถยนต์นะครับกระบะพิกอัพหรือว่ารถใช้การเกษตรก็แล้วแต่อายุเกิน20ปีไม่ใช่รถที่มีมูลค่าสูงนะครับหรือว่ารถสะสมก็จะไม่นำมาเป็นเกณฑ์นะครับหรือใครที่มีรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นั่นเองอายุเกิน15ปีก็จะไม่นำมาคิดเหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับผู้ที่สงสัยหรือว่ากำลังต้องยื่นอุทธรณ์เนี่ยสามารถไปสอบถามข้อมูลนะครับที่One Stop Service ระดับอำเภอได้เลยนะครับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะเอาข้อมูลเอกสารที่เรามีนะครับไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะครับทำให้เจ้าหน้าที่นะครับช่วยนะครับแนะนำชี้แนะว่าเราครอบครองแบบนี้ถูกเกณฑ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องเดินทางมาไกลนะไปที่ว่าการอำเภอของท่านที่ท่านอยู่ได้เลยไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะได้ยืนยันตัวตนแล้วก็อุทธรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกเทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการฟังสบายคลายเหงานะครับเผื่อแป๊บเดียวเองนะครับก็จะหมดชั่วโมงแล้วนะครับอย่าเพิ่งหลับแล้วกันเนาะอีกจะหมดเวลาแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับรายการทางสวทรนองนะครับผมขอบคุณนะครับที่ทุกๆท่านยามดึกแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็วันหยุดนะส่วนใหญ่ก็จะดูโทรศัพท์มือถือยันดึกดื่นเลยไม่เป็นไรนะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันที่เพจของข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องคิดก่อนเผาผลเสียมากกว่าที่คิดถึงแม้ว่านะครับในขณะนี้พื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยเผาหญ้าน่าจะเป็นไปได้ยากเลยนะแต่เมื่อไรที่มันแห้งหรือว่าเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยคนก็จะมักเผาหญ้าเผาพื้นที่ทางการเกษตรนะครับอาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นการวัฏจักรในการเพาะปลูกในรอบปีหรือว่าเผาเศษขยะเผาเศษหญ้าที่เราลื้อหรือว่าถอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่รู้ไหมว่าผลกระทบจากการเผาพื้นที่เกษตรนะครับเผาหนึ่งครั้งควันจะอยู่นานกว่าที่เราคิดเลยนะครับก็คือหลายคนอาจจะมองว่าการเผาตอซางหรือว่าเศษวัสดุทางการเกษตรนั้นเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกนะครับแต่ควันที่เกิดขึ้นไม่ได้หายไปพร้อมกับเปลวไฟนะครับทุกครั้งที่มีการเผาจะเกิดทั้งฝุ่น PM2.5 ควันพิษและก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของคนทุกคนเลยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพราะว่าการเผาไม่ได้กระทบแค่พื้นที่หนึ่งแปลนะครับแต่ส่งผลทั้งชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหยุดเผานะครับเพื่ออากาศที่ทุกคนหายใจได้อย่างปลอดภัยนะครับผมก็คือนะครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าอันไหนมันหลีกเลี่ยงการเผาได้เราก็ต้องช่วยกันนะถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีพื้นที่กว้างนะครับอยู่ตามทุ่งนาอยู่ชนบทก็แล้วแต่นะครับแต่เผาหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดควันนะครับแล้วก็บางครั้งมีเด็กมั่งคนแก่มั่งผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอาศัยอยู่ก็จะได้รับผลกระทบอันนี้ไปด้วยหลีกเลี่ยงการเผาแล้วกันต้องช่วยกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือนะครับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสพทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
4: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและหลอกลวงจ้างงานทั้งนี้ศูนย์ CASC ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด2กรณีมีผู้ต้องหาจำนวน5รายเป็นชาวไทย2รายและชาวต่างชาติ3รายอีกทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้จำนวน22รายมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 บาทปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่3สิงหาคมนี
5: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568/69 การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 ทั้งข้อเสนอค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่าภายหลังการประชุมจะเห็นความชัดเจนของแนวนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่คณะอนุกรรมการจะนำผลของที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.ในการให้ความเห็นชอบต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
3: หน่วยงานความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส เน้นป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง
6: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะตูชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Blues for อุทิศอุทิศในชื่อเพลงนี้คือคุณอุทิศธินกรณ์ณอยุธยานะคะเป็นนักดนตรีอสวันศุกร์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6สิงหาคม2522ค่ะทรงมีพระเมตตาจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานหลังจากคุณอุทิศถึงแก่กรรม4วันค่ะจากนั้นโปรดให้วงอสวันศุกร์บรรเลงทางวิทยุอสเมื่อวันที่10สิงหาคม2522ชื่อเพลง Blues for อุทิศเพลงนี้ไม่มีคำร้องนะคะเป็นการบรรเลง

พลงพระราชินิพนธ์ Blues for Utit เป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่46ทรงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2522พระราชทานแก่นายอุทิตทินกรณ์ณอยุธยานักดนตรีอสวรรณสุขซึ่งถึงแก่กรรมค่ะเราจะต่อคนได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะ3เพลงเริ่มด้วยเพลงชะอ้อนรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธต่อด้วยครวญรักโดยสุนทรภรณ์ค่ะเพลงนี้ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและรอยรักรอยร้าวโดยคุณมัทนามรัตกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะ

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะชุดที่3จะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงคาวบอยไทยคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐต่อด้วยป่วยการรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งและแม่เนื้อทองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งเอง

0: สามเพลงที่จบไปนั้นคือคาวบอยไทยป่วยการรักและแม่เนื้อทองในช่วงนี้เราจะฟังศาสตราจารย์ในแพทย์บุญพิษอมาตยกุลนะคะคุยกับคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติหลายสิบปีมาแล้วนะคะ
1: รู้สึกเป็นครั้งแรกที่มานั่งฟังเสียงตัวเองรู้สึกแสบหูมากเลย
2: ที่ว่าแสบหูเพราะไงฮะเพราะว่าเครื่องขยายเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าเสียงตอนนั้นทำไมมันแหลมอย่างนั้น
2: ขอเรียนถามคุณรงทองนิดนะฮะไปยังไงมายังไงถึงเดินเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: เอาเป็นว่าโลกนี้จะมีคนชื่อรวงทองทองลั่นทมร้องเพลงให้ท่านฟังก็แล้วกันนะคะเลยพรมได้ลิขิตว่าก็ต้องไปที่วงสุนทราภรณ์สิจะได้เกิดปีนั้นไม่ได้เรียนต่อค่ะจบมัธยม6แล้วก็คุณพ่อก็ฐานะทางการบ้านก็ไม่ดีก็บอกให้หางานทำแต่ตัวเองนั้นรักที่จะร้องเพลงของสุนทราภรณ์มาตั้งแต่อายุ11ขวบนะโดยเฉพาะเสียงพี่มัณฑนาเนี่ยค่ะเป็นแรงดึงดูดอย่างมากทีเดียวทำให้มีความรักในผลงานของสุนทราภรณ์แล้วก็เลยคิดหาทางที่จะไปสมัครร้องกับท่านหัวหน้าเอื้อสุนทรสนานทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยให้ค่ะสรุปว่าได้ไปพบท่านท่ามกลางความสั่นไปทั้งหมดสั่นทั้งใจทั้งขาทั้งปากทั้งเพราะว่าตอนนั้นอายุ18นะฮะ
2: เพลงแรกที่ถูกทดสอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงแรกที่ร้องให้ท่านหัวหน้าเอื้อฟังคือเพลงของพี่เพ็ญศรีค่ะยาใจยาจกค่ะ

ที่จบไปนี้ก็คือคำรำพันธ์ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อค่ะและก่อนหน้านั้นคือยาใจยาจบที่คุณรวงทองบอกว่าขับร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังในวันแรกที่เข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังก่อนที่จะรับเข้าไว้ฝึกร้องเพลงต่อไปนะคะต่อด้วยเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญในเพลงเจ้าชู้ประตูดินครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งเปลี่ยวใจโดยคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

พวกจะดูใจฉันไม่นิยมเมื่อคารมของพายเรือนายนักหนาถ้าจะกู้ประตูดินเที่ยวจิ้นไม่เลือกหน้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
6: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตัวรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2566ถึง2570 โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นฉันฟ้าทะลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
8: ทางการญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่คาดการณ์ว่าจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย JMA เปิดเผยอีกว่าจังหวัดคุมาโมโตะประสบเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock มากกว่า60ครั้งขณะเดียวกันนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่29กรกฎาคม2569ทูตชายคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงดุจบิดามารดอนคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองในปี2516คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดอนนะคะผลงานพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ต่อได้เพลงร่วมทางเดินโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงร่วมทางเดินจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำท่านผู้ฟังคะวันนี้29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะเพื่อระลึกถึงวันที่29กรกฎาคมปี2505นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้คำไทยที่จุฬาค่ะและทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้และอีกตอนหนึ่งนะคะมีพระราชดำรัสว่าปัญหาที่สามก็คือพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยภาษาไทยจึงได้บัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ซึ่งก็มีความจำเป็นทางวิชาการไม่น้อยแต่คำง่ายๆนั้นก็ควรใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากจากพระราชดำรัสนี้แหละค่ะคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ทุกวันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พิจารณานักร้องต่างๆขับร้องรวมทั้งครูเพลงที่ได้แต่งคำร้องด้วยว่ามีการรักษาภาษาไทยของเรามากน้อยเพียงใดแล้วก็ให้รางวัลให้ชื่อเพชรในเพลงนะคะปีนี้2569ก็มีรางวัลเพชรในเพลงทั้งเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่งค่ะสำหรับเพลงไทยสากลผู้ขับร้องที่ได้รางวัลที่หนึ่งก็คือคุณพลพลพลกองเสงขับร้องเพลงไร้น้ำหนักซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของโปสิทธิ์สุวรรณิกและอภิชาติพรหมรักษานักร้องหญิงที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงในการขับร้องเพลงไทยสากลก็คือผิงผิงขับร้องเพลงอโยธยาทั้งคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองนักร้องเพลงไทยสากลฝ่ายชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะคือคุณรัชเมศสูงโชคพิบูลหรือเล็กรัชเมศจากเพลงอบอวนผลงานของจารุพันธ์สีม่วงกลมค่ะและนักร้องเพลงไทยสากลรองชนะเลิศฝ่ายหญิงคือเรืออากาศโทหญิงกัญญารัตน์ก่อนสุดที่นันนะคะในเพลงวสันต์แทงโก้เป็นผลงานของนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีแห่งกองทัพอากาศและเนื่องจากดิฉันไม่สามารถจะหาเพลงอโยธยาขับร้องโดยผิงผิงซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงได้ก็คงจะฟังเพียง3เพลงนะคะคือชนะเลิศฝ่ายชายโดยพลพลพลกองสิงในเพลงไร้น้ำหนักรองชนะเลิศฝ่ายชายคือรัชเมศสุวโชคพิบูลจากเพลงอบอวนและรองชนะเลิศฝ่ายหญิงเรืออากาศโทหญิงกัญญรัตน์ก่อนสุทธินันท์ในเพลงวสันต์แทงโก้3เพลงค่ะ

0: เราได้ฟังเพลงที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงทั้งชนะเลิศและรองชนะเลิศเพลงไทยลูกกรุงจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตย์ไตยกุลว่าด้วยเรื่องของเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางงามเป็นผู้ขับร้อง
1: นางสาวไทยคนแรกสมัยนั้นยังใช้คำว่านางสาวสยามอยู่นะครับที่ขับร้องเพลงไทยสากลบันทึกแผ่นเสียงเนี่ยเธอชื่อคุณมยุรีวิชัยวัฒนะเมื่อปีพ.ศ. 2480เธอได้รับเลือกเป็นนางสาวสยามตอนนั้นอายุเพียง16ปีถ้าเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2465ที่ตำบลเสาชิงช้าแต่ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวสยามครั้งนั้นก็กรมรถไฟก็มีความยินดีมากทีเดียวให้เธอนั่งรถไฟชั้นหนึ่งกลับไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการฉลองกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวครับภายในปีนั้นนะครับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวสยามเนี่ยพรานบูนหรือครูจวงจันทร์จันทคณาเนี่ยก็ได้แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งแล้วก็เชิญให้คุณมยุรีไปขับร้องโดยในตองเอกชวนเจ้าของห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายที่บางลำพูนะครับเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งจัดท่องจัดหับเตรียมช่างเอนจิเนียร์มาทำการบันทึกเสียงมีการซ้อมร้องกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้วงดนตรีที่เรียกว่าวงแจ๊สแบนซึ่งแปลงมาจากคำว่าแจ๊สแบนนะครับของในตองเอกชวนเนี่ยเป็นผู้บรรเลงครูพรานบูนแต่งแล้วก็มาควบคุมการฝึกซ้อมแล้วก็มาบันทึกเสียงกันเลยทีเดียวครับเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคลื่นสู้ลมนะฮะโชคดีจริงๆครับคนพบแผ่นเสียงแผ่นนั้นเป็นแผ่นเสียงตรากระต่ายหน้าสีน้ำเงินเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคลื่นสู้ลมนะฮะเป็นเพลงมีลักษณะเป็นเพลงไทยสากลรุ่นของพรานบูนนั่นทีเดียวมีด้วยกัน3ท่อนฟังเสียงเธอร้องแล้วก็จดเนื้อมาได้ว่าคลื่นเสียงคลื่นกระทบฝั่งยิ่งดูยิ่งฟังเสียงคลื่นกระทบกระทั่งกระแทกฝั่งแล้วก็หายคลื่นริมลาดหาดทรายวันไหวนะฮะเหมือนกับคลื่นในอกคลื่นระกำช้ำฟกนี่สิสุดจะยกให้พ้นอกระทมท่อนสองบอกว่าความรักที่ไม่ราบรื่นเหมือนดังหลอนคลื่นสัดถมเรารักหากเขานิยมว่ารักและสวยสมงามเพลิดเพล้วลำละหารลำทานละหารละหัดแม้จะต้องลมพัดเพียงแผ่วๆอุปสรรคก็หน่ายลืมดูเป็นละลอกแก้วแผ่วพรายผมอาจจะอ่านเนื้อร้องไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเพราะเหตุว่ามันฟังมากระท่อนกระแท่นเต็มที่ผมว่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังดีกว่าว่าเขาร้องกันยังไงนะครับเสียงของคุณมยุรีวิชัยวัฒนะเนี่ยสมัยนั้นก็ร้องตามแบบของแม่ปทุมนางเอกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดว่าจะต้องร้องลักษณะอย่างแม่ปทุมนี่ถือว่าเป็นของเก่งมากนะครับเป็นคนเก่งมากหรือว่าร้องตามลีลาที่นักร้องสตรีในสมัยนั้นร้องละครร้องนะครับลองฟังนะครับกว่าจะค้นแผ่นเสียงนี้มาได้มาเป็นกำนันท่านผู้ฟังในวันนี้เพลงคลื่นสู้ลมร้องโดยมยุรีวิชัยวัฒนะนางสาวสยามครับ

0: ั้นก็คือเสียงแท้ๆทีเดียวของคุณมยุรีวิชัยวัฒนะร้องเมื่อปีพ.ศ. 2480ตอนนี้เธออายุได้16ปีนะครับ
1: จะมีเพลงที่ทั้งนางสาวไทยและรองนางสาวไทยขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้เลยค่ะเพลงแรกมงกุฎแห่งดวงใจโดยคุณประชิตทองอุไรนางสาวไทยปี2495ต่อด้วยเพลงมาลีนารีขับร้องโดยคุณปราณีมาลีพันสกุลรองนางสาวไทยปี2491ค่ะเพลงที่3วันนั้นคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กับคุณจิรนันท์ เสวตนันท์นางสาวไทยปี2508เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุยุคลและคุณสง่ารัมภีร์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยทั้งนางสาวไทยและรองนางสาวไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะต่อไปคุณชัชดาพรลักษณเวศรองนางสาวไทยปี2508ค่ะเพลงทาสบางหลังขับร้องคู่กับคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและคุณชัชดาพรอีกเพลงหนึ่งคือบัญชารักผลงานของอาศิสถาพร

ความจริงคุณชัชดาภรณ์ลักษณเวทรองนางสาวไทยนี่ก็ขับร้องเพลงเอาไว้หลายเพลงนะคะเราก็จะฟังเพียงแค่นี้รองนางสาวไทยอีกท่านหนึ่งคือคุณอรัญญานามวงค่ะรองนางสาวไทยปี2507นะคะเราฟังสองเพลงนะคะเพลงแรกรักแท้ครูแก้แต่งคำร้องครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองขับร้องโดยคุณอรัญญานามวงนะคะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงชมไพรคุณอรัญญานามวงขับร้องกับคุณสมบัติเมธนีค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังสองเพลงเลยนะคะ

เราฟังเพลงจากการขับร้องของนางสาวไทยและรองนางสาวไทยในสมัยต่างๆกันพอสมควรสุดท้ายก่อนจากกันค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเราฟังเพลงรักภาษาไทยขับร้องหมู่นะคะดิฉันได้จาก YouTube CRA จุฬาภรณ์ Channel ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในวันนี้ก็นำเสนออุโบสถสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนนางวิสาขาโดยตรงปรารภเหตุที่เธอได้มารักษาศีล8หรือที่เราเรียกกันว่าศีลอุโบสถอยู่ที่บุพพารามว่าการรักษาอุโบสถนั้นแบบที่ไม่ประเสริฐก็มีคือมีความงมงายมีความไม่ถูกต้องและแบบที่ประเสริฐคือมีความเป็นอริยะมีความเป็นประเสริฐได้บุญอย่างแท้จริงคนสองคนนั่งอยู่ที่วัดเดียวกันอาจจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ได้รายละเอียดนั้นมีความแตกต่างกันอยู่แล้วก็มีเรื่องราวอธิบายถึงการที่สุภาพสตรีจะอยู่ครองเรือนให้ได้อย่างมีความสุขไม่เกิดเป็นภัยไม่เกิดเป็นโทษได้กำไรในการอยู่ครองเรือนได้อย่างไรเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าปรารภท่านพระอนุรุทธะที่ได้ไปเห็นเหล่าเทวดาชั้นมนาปมายิกาที่มีความสวยงามมีความร่ำร้อมด้วยสมบัติต่างๆก็เพราะว่าได้ทำความดีไว้ในโลกนี้เราก็นำเรื่องราวนี้มาบอกสอนนางวิสาขาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่บุพารามขอเชิญมาฟังอุโบสถสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่510มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิครมารดาในบุพพารามใกล้พระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นแลนางวิสาขาก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเธอมาจากไหนหรือตั้งแต่ยังหัววันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ดิฉันจะเข้าจำอุโบสถวิสาขาก็อุโบสถมี3อย่างโคปาละกะนี้อุโบสถและอริยอุโบสถก็โคปาละอุโบสถเป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนนายโคบาลเวลาเย็นมอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้วพิจารณาดังนี้ว่าวันนี้โคเที่ยวไปในพื้นที่โน้นดื่มน้ำในพื้นที่โน้นพรุ่งนี้โคจะเที่ยวไปที่นั้นจะดื่มน้ำในพื้นที่นั้นแม้ฉันใดได้เหมือนกันคนรักษาคนในโลกนี้วันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้กินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้พรุ่งนี้เราจะเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนั้นกินของเคี้ยวชนิดนั้นเขามีใจประกอบด้วยความโลภอยากได้ของเขาทำวันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้นวิสาขะโกปาละอุโบสถ ป็นเช่นนี้แหละก็โกปาละอุโบสถที่บุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ไม่มีผลมากนิสงมากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็นิคันธอุโบสถเป็นอย่างไรคือมีสมณะนิกายหนึ่งมีนามว่านิกรณ์นิกรณ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณจงวางคันธะในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศบุรพาในที่เลยร้อยโยชน์ไปจงวางคันธะในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศปัจจิมในที่เลยร้อยโยชน์ไปจงวางคันธะในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศอุดรและทักษิณที่เลยร้อยโยชน์ไปอีกคนเหล่านั้นชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาในสัตว์อีกบางเหล่าด้วยประการชนีคนเหล่านั้นชักชวนสาวกในวันอุโบสถเช่นนี้ว่ามาเถิดพระคุณท่านจงทิ้งผ้าเสียทุกชิ้นแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆในที่ไหนๆดังนี้แต่ว่ามารดาและบิดาของเขารู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม้เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นมารดาบิดาของเราอันหนึ่งบุตรและภรรยาเขาก็รู้อยู่ว่านี้เป็นบิดาสามีของเราแม้เขาก็รู้ว่านี้เป็นบุตรภรรยาของเราพวกทาสและกรรมกรของเขาก็รู้ว่าถึงตัวเขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสและกรรมกรของเราเขาชักชวนในการพูดเท็จในสมัยที่ควรชักชวนในคำสัตย์ด้วยประการฉะนี้เรากล่าวกรรมของผู้นั้นว่าเป็นมุสาวาทพอล่วงราตรีนั้นไปเขาย่อมบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้เรากล่าวถึงกรรมของผู้นั้นว่าเป็นอทินนาทานวิสาขานิคันธอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก่อนนิคันธอุโบสถที่บุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นอย่างไรคือจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างไรวิสาขาก็อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันระลึกนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้เปรียบเหมือนศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยอาศัยความเปลี่ยนก็ศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างไรจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยขี้ตะกันดินเหนียวน้ำ และความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาศีรษะที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างไรวิสาขาคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกถึงพระตถาคตอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเข้าจำพรหมอุโบสถอยู่ร่วมกับพรหมและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหมเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันบุคคลผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตัวอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อเธอมันนึกถึงธรรมะอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาเปรียบเหมือนกายที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็กายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรได้อย่างไรคือจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยเชือกจุนสำหรับอาบน้ำและความพยายามที่เกิดขึ้นแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขากายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมะในนี้ย่อมตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำธรรมะอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรมะและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรมะเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว ป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วข้อนี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเธอหมั่นระลึกถึงพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ปรีเหมือนผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็ผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือเพราะอาศัยเกลืออาศัยน้ำด่างอาศัยโคไมกับน้ำกับความเพียรอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาผ้าที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรข้อนี้ฉันใดจิตก็ย่อมทำให้ป่องแป้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับสงฆ์และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์เกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูกครำเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอมันระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรก็กระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้ใสได้ด้วยเพราะอาศัยน้ำมันเท่าแปรงกับความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิชาขากระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ก็ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำศีลอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีลเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเท เทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกาก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นดุสิตก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นนิมมานรดีก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นปรินิมิตสวัสดีก็มีอยู่เทวดาที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรหมก็มีอยู่เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศีลแม้เช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นสุตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นจาคะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของตนกับเทวดาเหล่านั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนทองที่หมองจะทำให้สุขได้ก็ด้วยความเพียรก็ทองที่หมองจะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้สุขได้เพราะอาศัยเบ้าล้อมทองเกลือยางไม้และคีมกับความพยายามที่เกิดแต่เหตุนั้นของบุคคลทองที่เศร้าหมองก็จะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ทำให้ป่องแป้วได้ด้วยความเพียรอย่างนั้นคืออริยสาวกตามระลึกถึงเทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นก็แม้ศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของเราก็มีอยู่อริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำเทวดาอุโบสถอยู่ร่วมกับเทวดามีจิตผ่องใสเพราะปรารภเทวดาเกิดความปราโมทย์และเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตจะได้นี่แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้วิสาขาก็อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตว์ราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเมตตากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตว์ราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเมตตากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็จะละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าฌานแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละกรรมนั้นเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกแม้เราก็ได้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดหลวงโลกตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นการจัดการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแม้จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นการจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วเพื่อพระอรหันต์ทั้งหลาย

ายด้วยดอกไม้ของหอมและก็เรื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกาละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเป็นการจัดการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและก็เรื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ก้อนนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นการจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เป็นการจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ววิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละอริยอุโบสถเป็นบุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากอริยอุโบสถมีผลมากเพียงไรมีอนิสงส์มากเพียงไรมีความรุ่งเรืองมากเพียงไรมีความแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชนบทประกอบด้วยแคว้นใหญ่16แคว้นเหล่านี้อันสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการได้แก่แคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะแคว้นสุรสีนะแคว้นอัสกะแคว้นอวันตีแคว้นกันธาระแคว้นกัมโพชะก็การครองราชของผู้นั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา50ปีซึ่งเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็นปีหนึ่งโดยปีนั้น500ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์เมื่อจะนำเข้าไปเปรียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา100ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น1,000ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุ

0: ของเทวดาชั้นดาวดึงส์วิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดแล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นดาวดึงส์เราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา200ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 2,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นความมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็500ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 5,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถนั้นประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็800ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 8,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุเทวดาชั้นนิมมานรดีวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถมันประกอบด้วยองค์8นี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดีวิสาขาเราหมายเอาถึงความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา 1,600 ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 16,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ดาวนี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่า ราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยแต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาชื่อไปว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นเมถุนอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในกลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงลูบไล่ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ซึ่งเขาผูลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แล้วว่าอันพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้พระชนพระอาทิตย์ทั้งสองที่น่าดูจ้องแสงโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าไหร่และพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดเป็นอากาศทำให้ทิศรุ่งโรจน์จ้องแสงอยู่ในนภาอากาศทั่วสถานที่มีประมาณเท่าไหร่ทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองชนิดที่เรียกว่าหัตถกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นยังไม่ถึงแม้ซึ่งเสี้ยวที่16ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8และทั้งหมดยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของแสงจันทร์และหมู่ดาวเพราะฉะนั้นแลสตรีบุรุษผู้มีศีลเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทำบุญซึ่งมีสุขเป็นกำไรเป็นผู้ไม่ถูกนินทาย่อมถึงสักขสถานอุโบสถสูตรจบอังคุตรนิกายอิทะโลกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคระมารดาในบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีพระนั้นแลนางวิสาขามิคระมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขามาตุคามคือหญิงชาวบ้านผู้ประกอบด้วยธรรมะ4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วก็ธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นผู้จัดการงานอย่างดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 3. ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีและ4รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้วิสาขาก็มาตุกามเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานภายในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือการทำผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆอาจจะทำหรืออาจจัดให้กระทำได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีวิสาขาก็หญิงชาวบ้านคือมาตุคามเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ย่อมรู้การงานที่คนในปกครองภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำรู้คนที่ป่วยไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงและแบ่งของควรเคี้ยวของบริโภค ให้ตามเหตุที่ควรวิสาขามาตุคามที่เป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามเป็นผู้ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ไม่ละเมิดสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมาตุคามประพฤติเป็นที่พอใจของสามีอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้จัดการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาคุ้มครองและไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ปลานทรัพย์ให้พินาศมาตุคามที่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วและมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมอีกสี่ประการต่อไปนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วก็ธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมของสั่งสอนสัตว์วิสาขามาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้มีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานมาตุคามผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาความเกิดขึ้นระดับไปอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมาตุคามที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แหละวิสาขา มาตุคามที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามาตุคามผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลปราศจากความตระหนี่รู้ความประสงค์ชำระทางสัมปรายิกตประโยชน์อยู่เป็นนิจนารีใดมีธรรมแปดประการนี้ดังกล่าวมานี้ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนารีแม้นั้นว่าเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัตย์อุบาสิกาผู้มีศีลเช่นนั้นถึงพร้อมด้วยอาการ16อย่างประกอบด้วยองคุณ8อย่างย่อมเข้าถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกาอิทะโลกาสูตรจบอนุรุทธสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่15ข้อที่136ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกสีตารามใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวันเลิกเร้นอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นมีเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งพวกเทวดาชั้นมนาปกายิกาได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวันนะเช่นใดก็ได้วันนะเช่นนั้นโดยพลันสองหวังเสียงพูดเพราะเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลันและสามหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในสามประการนี้ก็ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะมีความดำริดังนี้ว่าโอ้หนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวนุ่งผ้าเขียวมีผิวพรรณเขียวมีเครื่องประดับสีเขียวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุทธะต่างก็ล้วนมีร่างเขียวมีผิวพรรณเขียวนุ่งผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงทอดสายตาลงต่ำเทวดาเหล่านั้นทราบว่าท่านพระอนุรุทธะไม่ยินดีจึงอันตรธานหายไปนะที่นั้นนั่นเองก็กระนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารในที่พักหลีกเร้นเวลากลางวันเหล่าเทวดามนาปกายิกาได้เข้ามาข้าพระองค์เป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไหร่เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดา เหล่ามนาปกายิกาพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอนุรุทธะมาตุคามที่ประกอบด้วยธรรมแปดประการต่อไปนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาก็ธรรมะแปดประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์ให้ดูแล้วยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอก็สักการะเคารพน้ำถือบูชาคนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงด้วยอาสนะและน้ำข้อที่สามการงานใดเป็นงานในบ้านสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอก็เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถทำสามารถจัดให้กระทำข้อที่สี่ก็ชนเหล่าใดภายในบ้านของสามีที่เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรเธอก็รู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงแล้วย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้เขาตามควรอริยาสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองเธอย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ปลานทรัพย์ให้พินาศข้อที่หกเธอเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะข้อที่เจ็ดเธอเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การถือเอาทรัพย์อันชั่วก่อนไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่แปดเธอเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานคุณรู้จักมารุคามที่ประกอบด้วยธรรมแปดประการเหล่านี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาและได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบสื่อไปว่าสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มันเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุนเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้เป็นที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านทรงรักคนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้น
0: คืออุโบสถสูตรและอิทัลโลกสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิกขุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับพิญจรุ่งสมัยกรมธนารักษ์เชิญชวนชมนิทรรศการสิริกษาปณศิลป์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปณศิลป์เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
7: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปณศิลป์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุพผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกษัตริย์ไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัตเสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัตทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัตกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี
7: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิมีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กปน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพระหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันนี้แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะถามว่าเป็นเดือน8นี่8หลัง
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าปีนี้ก็มีเดือน8 2หนนะปีอธิกมาสนะคะก็เมื่อวานนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็สำหรับวันนี้เข้าพรรษา
0: ค่ะ
1: นะเชื่อว่าน่าจะมีบรรยากาศการฮิ้วปิ่นโตไปวัดอีกหนึ่งวันสำหรับวันสำคัญก็คือเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะมีการถวายพุ่มของใช้ต่างๆด้วยนะครับบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างส่งเข้ามาให้ฟังกันหน่อยในเพจของข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชยนันท์แก้วกลับนะคะแล้วก็ทีมงานทางด้านของช่างเทคนิควันนี้คุณสายชนดีซังค่ะเป็นช่างเทคนิครวมถึงทางช่างเทคนิคทางด้าน Facebook Live นะคะ3หนุ่มของเราคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณอากรสิงห์พิทักษ์ขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าแน่นอนค่ะเรามาก็จะมีเสียงดังๆเลยนะคะออกไปที่หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะคะส่วนทางหน้าปัดวิทยุก็ไปฟังได้ค่ะทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าจะฟังออนไลน์ก็ได้หรือว่าใครอยากจะร่วมจัดรายการกับเราในบรรยากาศห้องส่งเข้ามาได้ทาง Facebook Live ตอนนี้นะคะเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้เรามาอัปเดตเรื่องอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็บางพื้นที่บอกว่าทำไมตกนิดเดียวกรุงเทพเหมือนกันตกนิดเดียวบางจังหวัดบอกว่าโหตกหนักจริงตกต่อเนื่องบางจังหวัดก็บอกว่าตกนิดนึงเช้าๆแล้วก็ครึ้มๆมาตอนบ่ายก็นิดหน่อยนะคะเอามาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนประมาณ 70% ค่ะก็จะตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานฝนลดลงนะคะจากเมื่อวานนี้ 10% อยู่ที่ 60% ค่ะสำหรับวันนี้ส่วนภาคตะวันออก 70% ค่ะมาดูที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ 60% ค่ะส่วนอันดามันนะคะยังคงตกหนักเหมือนเดิมค่ะ 70% ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็คลื่นสูงค่ะประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็เรือใหญ่นั้นระมัดระวังด้วยนะคะมาดูที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้อาจจะต้องพกร่มกันบ้างนะคะก็พยากรณ์อากาศบอกมาแล้วว่าจะมีฝนประมาณ 70% นะคะ
1: ก็นอกจากฝนตกแล้วเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติหลังจากที่เราหยุดยาวกันมานะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกเนี่ยเราก็แวะหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าบางช่วงบางทีขับอยู่ไม่ได้มีแค่ฝนธรรมดาอาจจะมีพายุลมแรงเกิดขึ้นตามข้างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นนะให้ระวังด้วยบางทีกิ่งไม้มาพาดบริเวณใกล้ๆขอบถนนเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้เนาะขับมาเรื่อยๆระวังให้ดีด้วยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องบอกว่าคนไทยหลายคนก็เอาใจช่วยแล้วก
0: ็
1: ติดตามกันนะในกรณีที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมมีทางครอบครัวของบล็อกเกอร์รายหนึ่งเนี่ยเขาขาดการติดต่อนะก็อยู่ระหว่างการติดตามค้นหาตัวก็คือคุณฮารุนโซโล่นะคะบล็อกเกอร์ชาวไทยที่สูญหายระหว่างไปพำนักที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ของจอร์เจียแล้วก็ถูกพบนะคะว่าเสียชีวิตแล้วพบร่างภายในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ประเทศจอร์เจียซึ่งนะทางกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียก็ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวอินเตอร์พาสนิวว่าขณะนี้ได้มีการเปิดการสอบสวนเหตุดังกล่าวตามมาตราที่115แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตและการสอบสวนก็ยังคงดำเนินอยู่ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการโพสต์ ทางด้านของสถานทูตไทยณกรุงฮังการาก็ได้มีการแจ้งสถานะของคุณฮารุนโซโร่ด้วยเช่นกันให้ญาติทราบแล้วนะแล้วก็จะมีการประสานเรื่องการดำเนินการเอกสารกับทางญาติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยวันที่30กรกฎาคม2569นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ได้มีการโพสต์ค่ะว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการแจ้งกรณีนายบบอนทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ซึ่งขาดการติดต่อค่ะกับญาติระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็นะคะอยู่ที่ประเทศจอร์เจียก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก็ได้มีการแจ้งสถานะล่าสุดให้กับญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ได้ทราบแล้วค่ะแล้วก็จะมีการจะประสานการดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีการกำหนดพบกับทางกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียด้วยที่จะประสานงานและเร่งรัดในการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปต่อมาได้มีการแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีทางด้านของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่นะคะดังนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์เนี่ยยังอยู่ครบค่ะและสถานเอกอัครราชทูตนั้นจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตค่ะจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปซึ่งสถานเอกอัครราชทูตก็ขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกคนค่ะที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกองทัพบกนั้นก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ากำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะซึ่งขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ากองทัพบกนั้นได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่1กรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการไปเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่อันตรายเดิมซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นสนามทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นะคะทางด้านของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วกว่าประมาณ 76.73% ค่ะของพื้นที่ทั้งหมดนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบทุ่นระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดตกค้างอยู่รวมทั้งสิ้น489รายการค่ะแล้วก็ยังคงดำเนินภารกิจต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยส่งผลให้กำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดแล้วก็มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศต่อไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดทางด้านของพลตรีวินไทยเองก็บอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนั้นกำชับมาเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะย้ำเลยนะคะว่าให้กำลังพลทุกนายนั้นปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อที่จะดำเนินการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะจากบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่กบนำเรียนท่านผู้ฟังกันไปมาถึงเรื่องของการตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นกันหน่อย
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าล่าสุดนี้เองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีการไปตรวจ ขัดกระดาษคำตอบเนี่ยเรียกว่าทั้งระบบของบัญชี 279,949 รายด้วยกันแล้วล่าสุดนั้นนะคะมีการตรวจคะแนนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านของนายนิรันอนิรัตค่ะพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะท่านไปเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ค่ะว่านะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบเนี่ย 279,949 รายรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของทางภาคใต้ที่สอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะอันนี้คือรวมอยู่ในเลขกลมๆนี้ก็คือ 279,949 รายภายหลังจากการประกาศผลและได้มีการบรรจุนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเดิมไว้เนี่ย 55,193 รายตอนนี้ต่อมาภายหลังนะคะอย่างที่ท่านฟังได้ทราบกันก็คือพบว่ามีความผิดปกติไม่สุจริตแล้วก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการของการสอบที่ควรจะเป็นก็ได้มีการยกเลิกบัญชีกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและท่านก็ระบุนะคะว่าไม่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้วซึ่งก็มีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันแล้วก็เวลาที่ชัดเจนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ก็พบนะคะว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายแล้วก็ส่งไปบรรจุตามหน่วยงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากการปรากฏการทุจริตเนี่ยก็ได้มีการนำบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็มีอยู่แล้วกลับมาใช้นะคะก็ทำให้มีผู้ที่สอบผ่านจำนวน 50,069 รายในจำนวนนี
0: ้
1: เป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริตเนี่ยนะจากจำนวน 50,064 รายเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตก็คือ 49,268 รายและพบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีทั้งในจำนวนของ 5,925 รายตรงนี้ก็มีทั้งผู้ที่สอบไม่ผ่านแล้วก็มีการแก้คะแนนให้ผ่านเนี่ยนะอยู่ที่ 5,129 รายแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ยังมีการแก้ไขคะแนนอีก790รายดังนั้นนะครับบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะได้ลงนามไว้แล้วและก็ได้ร่วมกันตรวจสอบกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นระยะเวลา10วันนะสำหรับบัญชีที่เขาจะเอาเข้ามาแต่งตั้งเนี่ยมีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ10วันก็คือมีการตรวจสอบกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเช่นกันเพื่อเป็นการตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเรียกประชุมทางด้านของคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.อันในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะทีนี้ความคืบหน้ามาติดตามกันหน่อยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงชัดเลยนะคะว่าไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแต่ว่าชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลไว้ก่อนย้ำว่าไม่กระทบกับสิทธินายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแน่นอนค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องชะลอออกไปก่อนค่ะกรณีนี้รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเคารพกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลแล้วก็คุ้มครองสิทธิของนายจ้างผู้ประกันตนด้วยรวมไปถึงรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนค่ะคำสั่งศาลนี้นะคะเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในการประกาศที่ผูกสิทธิ์ เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการนะคะต้องเข้าใจแบบนี้นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานเองจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถที่จะเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะไปขัดต่อคำสั่งศาลได้ซึ่งแนวทางที่จะกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็จะเป็นกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยกระทรวงแรงงานนั้นก็จะเร่งดำเนินการทันทีค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยค่ะ
1: สำคัญนะตอนนี้เรื่องของบอร์ดประกันสังคม คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการกำหนดแล้วก็แต่งตั้งกันภายในของหน่วยงานเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนทางด้านของระเบียบก็มีการให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมีการเลือกตั้งไปแล้วนั่นหนึ่งชุดและเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งชุดซึ่งก็มีเนี่ยกระบวนการตรงนี้เข้ามาก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นกันอย่างไรมาดูกันหน่อยเรื่องสำคัญที่พอเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วมีพี่น้องประชาชนบอกว่าสนใจเป็นอย่างมากรายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องของมหากรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ที่จะเกิดขึ้น 1-15 สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า17หมวดสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกภายในท้องถิ่นเชื่อว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีผู้ที่ดำเนินการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภายในจังหวัดอยู่แล้วบางทีเราไปเนี่ยอุ๊ยที่นี่มีนี่ด้วยเหรอทำไมในกรุงเทพเราไม่เห็นรู้จักเลยแต่ธุรกิจการค้านี่รู้สึกว่าสะพัดมากๆเลยนะตามร้านค้าส่งค้าปลีกภายในพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่โดยในเรื่องนี้นางสาวลดิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศเขาจะมีการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เนี่ยวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนภายหลังค่ะหลังจากที่มีการประกาศการจัดโครงการนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่ามีประชาชนเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากนะคะรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการวางแผนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงที่โครงการจะเกิดขึ้นก็คือ1ถึง15สิงหาคมนี
0: ้ค่ะ
1: นะคะมาดูกันหน่อยนะคะสินค้าที่ร่วมโครงการเขาครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทไหนบ้างเขาจะเน้นไปที่การดำรงชีพชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าบริโภค8หมวดค่ะ8หมวดนี้สินค้าบริโภคมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟนะคะอันนี้คือเป็นหมวดของสินค้าบริโภค8หมวดมาดูสินค้าอุปโภค9หมวดด้วยกันก็จะมีแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันค่ะผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยผ่านช่องทางที่เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกว่า135รายเรียกว่า800กว่าสาขาที่จะให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือว่าจะสังเกตสัญลักษณ์เขาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะตอนนี้ไปดูก่อนเลยนะว่าธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของคุณเขามีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยว 1-15 สิงหาคมนี้ก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปเข้าร่วมโครงการนี้ได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเดินหน้าช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบางคนเป็นแบบนี้นะมีผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วเนี่ยกว่า700รายค่ะย้ำว่าตรวจสอบฟรีนะ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปที่พาณิชย์จังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะกรณีผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทรวมถึงนิติบุคคลนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวน9,300,000กว่ารายพบว่าเป็นคนที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือแม้แต่บริษัทเนี่ยอยู่ที่120,000กว่ารายค่ะแล้วก็ยังมีชื่อในนิติบุคคลด้วยนะคะประมาณ130,000กว่ารายซึ่งบางรายเนี่ยเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปตรวจสอบการเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือแม้แต่เป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะ

0: หุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยื่นได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก็ได้ที่call center 1570นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025474376ค่ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับคุณบุญมาสีหมาดในตีคล้องร้องข่าวในช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยวระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศ โดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุก

0: บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายหลังกล่าวถวายพระพรแล้วดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีรับมอบโคมเทียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณท้องสนามหลวงท่ามกลางแสงเทียนนับหมื่นดวงที่ส่องสว่างซึ่งก็เป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มความสามัคคีและความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงของการจัดงานต่างๆเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติอีกงานหนึ่งก็คือรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติก็ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันและที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยแหละครับทางรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทย ไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ครับในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าพรรษานี่แหละครับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานประจำปี2569เนื่องในวันเข้าพรรษาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีขบวนเฉลิมพระเกียรติหอยเทียนฮีดศรัทธาพระมหากรุณามิ่งมงคลศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามตระการตาสำหรับวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่1ตลอดระยะเวลา3เดือนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติและพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนเข้าพรรษาหรืออุปกรณ์ให้ความสว่างและผ้าอาบน้ำฝนรวมไปถึงการลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus fly ไทย air connect to tomorrow land สู่อีเวนต์ระดับโลกแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณครับให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวอันได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทย plus โดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ครับเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ Fly ไทย All the Feelingsบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งอีกโครงการครับคือโครงการ Thailand Air Connect ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ณจังหวัดชลบุรีก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีเวนต์ฮับนะครับและมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทครับก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นกันด้วยถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงทีเดียวครับและแถมด้วยเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569จากสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.นี่แหละไประดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสถานการณ์นี้ก็มีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตตามปกติก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาในการจ่ายน้ำกันด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับจึงได้มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละไปดำเนินมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่มันชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมไปถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดแล้วครับและนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทางกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองครับและแถมยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในช่วงวิกฤตกันด้วยพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มันยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับ และไปกันที่ประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์ข่าวปลอมกันหน่อยในช่วงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ไปตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ภาพ AI ปมแม่น้ำป่าสักโดยย้ำว่าให้เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนข้อเท็จจริงไม่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์สร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบการเผยแพร่ข้อความและภาพโดยอ้างว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนี่คือข้อความที่เป็นเท็จนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าภาพประกอบดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับจึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วครับรวมทั้งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้สื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมรับฟังทุกข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่แล้วกรณีดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าภาพประกอบนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AIไม่ใช่ภาพจากสถานการณ์จริงพื้นที่จริงในพื้นที่ครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเลยครับว่าพร้อมทั้งสื่อมวลชนกันด้วยว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อนะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าหากพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมควบคุมมลพิษที่หมายเลข1650หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกโดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเมื่อคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกได้ตรวจประเมินความพร้อมล่าสุดแล้วก็มอบคะแนนในระดับ A ต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่การต้อนรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากลโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนั่นแหละครับไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์สำคัญผ่าน4เสาหลักด้วยกันอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นี่เสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2ครับการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคครับเสาหลักที่3คือสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการรับมือกับสังคมสูงวัยเพ พร้อมทั้งได้มีการผลักดันกรอบนโยบายระดับโลกร่วมกับ IMF และ World Bank ด้วยเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับทุกคนนั่นเองครับเอาเอาเชิญชวนมามะมามะมามามามามามาทำไมมาร่วมกันแสดงพลังความพร้อมและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับและพร้อมทั้งเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศไทยไปด้วยกันในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: หกนาฬิกา55 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เรายังมีแฟนคลับของเรานะคะแฟนรายการขออนุญาตมาทักทายก่อนๆนะคะคุณแอร์คุณแอลคุณนิดแซ่เจียค่ะอันนี้เป็นทางช่องข่าวยามเช้านะคะเพจข่าวยามเช้าคุณอุบลสุขสายสุขสบายนะคะคุณรินรินคุณพระรุ่งนะคะแล้วก็คุณจรัญนีคุณสุรัชยาค่ะคุณสุนจิตนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยสคลองสองหน่อค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านได้ยังคะใครที่เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็เซฟพลังเสียงกันหน่อยนะ นะคะคุณอเนกพริกไทยสวัสดีค่ะคุณณรงค์คุณมาลีชุ่มเย็นนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาก็แล้วก็ว่ากันไปนะรุ่นคนรวยจนจริงก็มีคนจนจริงๆก็มีอ่ะก็ว่ากันไปนะคะใครที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์รีบไปยื่นนะคะคุณทองใสคุณสุชินคุณวันดีคุณคณาวุฒิคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวินัยคุณคมสันด้วยนะคะสวัสดีคุณประคองค่ะนะก็อาจจะทักไม่หมดนะคะส่วนช่องบ้านดำค่ะกบโอบบนะคะสวัสดีน้องแชมป์คุณรุ่งเรืองนะคะน้องชาตรีคุณเอคุณแอลนะคะชื่อแอลเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณดร.กัญชพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณส้มคุณแอนแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะส่งใจมาเกือบแสนดวงแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะร่วมจัดรายการกับเราในช่วงท้ายรายการค่ะคุณแอลคะ
4: ค่ะหลังจากที่ทางยูเนสโกมีการประกาศให้วัดมหาธาตุวรวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดนะคะก็ทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เมืองเชียงใหม่ต่อกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบไปประเมินสภาพของโบราณสถานระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโกค่ะช่วงระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569เรียกว่าไปติดตามความพร้อมด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็จะมีที่ประตูช้างเผือกประตูท่าแพวัดเชียงมั่นนะคะซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเจดีหลวงวรวิหารด้วยนะคะซึ่งทางคณะทำงานก็ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเพื่อที่จะรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภาพรวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเกือบจะทั้งหมดแล้วเรามาลุ้นจังหวัดเชียงใหม่
3: กันต่อไป
4: รอบหนึ่งต่อไปในปีหน้า2570กันค่ะ
3: ค่ะวันนี้มันเข้าพรรษานะคะใครจะทำบุญปล่อยปลานะคะทำบุญเนี่ยปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีโทษคุก2ปีปรับ2ล้านบาทค่ะใครที่จะปล่อยปลาห้ามปล่อยปลาหมอมายานปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาชักเกอร์นะคะเต่าญี่ปุ่นเต่าแก้มแดงกุ้งเคอร์ฟิส ปลากระพงนกพยูงนกยูงนะคะแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลาดุกบิ๊กอุยนะคะทั้งหมดนี้มีความผิดนะคะตามกฎหมายค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันเข้าพรรษานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
1: ผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีมนัญชยาสว่างแก้วทำผลงานผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 30-31 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนา